0: รมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถ ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องการและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางนี้รัฐบาลสหรัฐเปิดแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย และประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
0: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
1: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นาทีศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมผ่านรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมผ่านรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

0: มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง74ซมและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง66ซมและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซา ดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปาก

0: แม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญวิทย์ค่ะ
5: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
6: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ 200,000 กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
5: คร
6: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลาง
5: คร
6: ับ นะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็เ เราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะพระองค์ท่านก็เลยเห็นละว่าผู้หญิงที่เข้าไป อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันตสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานคือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
5: ค
6: นะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะโครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
5: ี
6: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันตสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบ
5: บ
6: ในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
5: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
6: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันตสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปม
5: ี
6: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
5: นะคะ
6: รวมๆผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างนึงตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCJ ค่ะ
5: คร
6: ับ ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลง ลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
5: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันนี้เราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
6: ถูกต้องเลยค่ะ
5: ครับผม
6: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
5: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
6: ค่ะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสายทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
5: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวัฒน์นีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
6: ด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
5: ครับ
6: ขอบพระคุณนะคะ
5: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02577555
8: ท่านผู้ฟังคะ
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมัลแวร์เจซิลที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่าเจซิลที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
9: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
8: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
1: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
10: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามในอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
11: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
12: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
11: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดี ถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคร
1: ับ
2: มาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทูลชัยคำรอดครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันนี้จับตาดูนะครับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงบ่ายนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเรื่องของงบปี70นะครับวันนี้ก็ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับก็ไปหารือแล้วก็ไปประชุมระหว่างประเทศนะครับแม้ตัวจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีเรื่องของการเมืองนะครับที่ไปสอบถามกับท่านนายกนะครับถึงประเทศรัสเซียนะครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลานายกหรือรองนายกเนี่ยไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่ข่าวเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศแต่ป
2: ั
1: จจุบันนี้เนี่ยข่าวสารกว้างไกลนักข่าวไปทั่วนะฮะก
2: ็
1: ทำให้มีทั้งข่าวการเมืองนะครับที่ไปสอบถามท่านนายกข่าวด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะต่างๆเนี่ยไปถามท่านนายกถึงประเทศรัสเซียนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความคืบหน้านะฮะส่วน
2: ครับ
1: เรื่องหัวสวครับคืบหน้าไหมครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีการชี้แจงกันออกมาเพราะมีคนตั้งกระทู้และข้อสงสัยว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยหลักฐานการทำงานกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
2: ครับ
1: ถึงไหนแล้วนะฮะถึงไหนแล้ว
2: สสพรรคประชาชนก็เริ่มอีกแล้ว
1: เริ่มอีกแล้วนะครับเป็นเหมือนหนังมา cover ใหม่ป่ะฮะ
2: ครับ
1: คือเป็นเรื่องเดิมอ่ะเป็นเรื่องเดิมที่ถูกนำมากล่าวซ้ำกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว
2: ่
1: าเขาอาจจะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนลืมง่ายนะครับซึ่งจริงนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดังอึกทึกคึกโครมเราให้ความสนใจเนี่ยช่วงใดช่วงหนึ่งพอผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเรื่องก็เงียบหายไปถ้าสื่อไม่เล่นถ้าสื่อไม่ติดตามถ้าสื่อไม่นำเสนอเนี่ยทุกคนก็จะลืมเดือนเรื่องนี้บางทีเนี่ยเป็นคดีปุ๊บเนี่ยผลแห่งคดีออกมา 3-4 ปีเนี่ยคนก็เพิ่งจะนึกได้ระลึกได้ว่าอ
2: ้
1: าวนึกว่าจบไปนานแล้ว
2: ครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
2: ตอกย้ำอยู่เรื่อย
1: ๆนำเสนอข่าวนำเสนอข่าว
2: ครับ
1: ตอกย้ำเดี๋ยวเขาโกรธ
2: กระทุ้ง
1: คือต้องสอบถามความคืบหน้า
2: ครับ
1: สอบถามความคืบหน้าเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการหัวสว
2: ครับ
1: เพราะว่ามันมีคลิปนะฮะคลิปที่ออกมานะครับคลิปที่ออกมาคือจริงๆเนี่ยมันก็ออกมานานแล้วล่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็มันก็มีการพูดถึงต่างๆนานาว่าคนคนนั้นใช่คนคนนั้นไห
2: ม
1: ในนั้นเนี่ยมันใช่เปล่าเด
2: ี๋
1: ยวจะมาไล่กันฮะ
2: ครับ
1: บอลโลกเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: แจ๊สโมโนนะฮะโมโนชานแนลเนี่ยเขาก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ
2: ์
1: จ่ายเงินไปเยอะครับ
2: ครับ
1: ให้คนได้ดูนะครับใครจะดูเนี่ยก็ควรที่จะดูอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้มีเถื่อนนะครับ
2: อ๋อเหรอครับ
1: เถื่อน
2: อ๋อ
1: ไม่ได้เถื่อนแล้วเรา
2: ไม่ผมไม่เคยดูนะ
1: ไม่เคยดู
2: ผมแต่ปกติ
1: ไม่เคยดูเถื่อนหรือไม่เคยดูบอลโลก
2: ไม่เคยดูบอลโลกเลย
1: โอ้เหมือนกันเหมือนกัน
2: แต่ว่าม
1: ันดึก
2: แล้วที่ตอนนี้คือแม้ว่าจะมีในช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่เราทำงานพอดีไง
1: ใช
2: ่ก็เลยไม่มีโอกาส
1: เช้ามีด้วยเหรอ
2: ต อนนี้มี9โมง
1: อ๋อมี9โมงด้วยผมนึกว่ามีแบบเที่ยงคืนกับตี3
2: เพราะว่าตอนนี้รอบเนี่ยเป็นรอบของฝั่งที่มีการคัดเลือกก็จะมีในส่วนของการแข่งขันเยอะหน่อยครับ
1: นะอันนี้เห็นกับว่าเมื่อวานนี้อะไรเขามีไวรัลด้วยนะฮะผู้รักษาประตูคนหนึ่งเนี่ยอายุ40ปีเป็นประเทศที่ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะฮะเป็นชื่อที่มีคนในประเทศเนี่ยไม่ถึงล้านคน
2: อ
1: ่ะ5แสนคนอะไรโบลินยาอะไรเนี่ยแหละเขาชื่อเป็นนายทวารรักษาประตูแล้วสามารถป้องกันประตูเนี่ยจากประเทศสเปนที่เป็นอดีตแชมป
2: ์
1: บอลโลกได
2: ้
1: นะครับเขาเรียกว่าเป็นไวรัลมีผู้ติดตามตอนแรกเนี่ยอยู่ไม่เยอะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ล้านสองแล้ว
2: โอ้โหแสดงว่าการแข่ง
1: ขัน12ล้านขออภัย12ล้าน
2: มากนะ
1: ฟุ้งมาก
2: อันนี้ยังไงมาติดตามกันนะครับทั้งในเรื่องของการที่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยว่าตอนนี้ทางโมโนทางแจ๊สจะกลับในส่วนของตำรวจเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะคร
1: ับเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของกรมศิลปากรฮะก็ดำเนินการร่างแบบพระเมรนะครับอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับคุณพนมบุตรจันทรโชตนะฮะอธิบดีกรมศิลปากรก็กล่าวครับภายหลังที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ดำเนินการเตรียมจัดสร้างพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ท่านได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้ฮะโดยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลกล่าวถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการสำหรับกรมศิลปากรได้ระดมสรรพกำลังบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การปลูกสร้างนะครับพระเมรุแล้วก็สิ่งประกอบนะครับมีความงดงาม
2: ครับ
1: และสมพระเกียรตินะครับคือถ้าเราจะมองงานพิธีนะครับงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเนี่ยของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแนวคิดต่างๆเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากสามัญชนนะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยหลังจากเสียชีวิตหรือมีผู้วายชนเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเนี่ยก
2: ็
1: คือจองวัดใช่ไหม
2: ครับ
1: จองวัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการรดน้ำศพรดน้ำศพเนี่ยผู้ที่จะรดน้ำเนี่ยก็คือญาติผู้ใกล้ชิด รวมถึงใครที่สามารถที่จะไปถึงได้ก่อนอันนี้คือการรดน้ำศพของคนทั่วไปต่อไปก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลก็คือสวดนั่นแหละนะครับ สวด7วันกี่3วัน5วัน7วันเนี่ย ก็สุดแท้แต่อันนี้เขาเรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะครับสวดกันนะฮะ3วัน5วัน7วันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บศพไว้เพื่อรอการชาปนกิจหรือบางคนอาจจะชาปนกิจเลยเก็บศพไว้บางคนเก็บไว้50วันเพื่อที่จะทำบุญ
2: ครับ
1: เก็บไว้100วันเพื่อที่จะทำบุญนะฮะตรงนี้มีส่วนอะไรยังไงมีเหตุผลยังไง คือบางคนเนี่ยเขาก็มีการสมัยก่อนเนี่ยมีการจัดพิมพ์หนังสืองานศพแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยจึงต้องส่วนหนึ่งก็เลยต้องมีการเก็บศพเอาไว
2: ้
1: เพื่อทำบุญ50วันหรือ100วันและนำไปสู่สุดท้ายคือการชาปนกิจหรือว่าเป็นการเผาหรือฝังหรือวิธีการอื่นใดก็สุดแท้แต
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดนะครับของการจัดงานศพของบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความประณีตแล้วก็มีความบรรจงมากกว่าแต่รูปแบบและแนวคิดเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับหลังจากที่สิ้นพระชนหรือสวรรคตนะฮะก็จะมีการเคลื่อนพระศพหรือพระบรมศพเนี่ยมายัง
3: พระบรมมหาราชวังขออภัยพระที่นั่งพิมานรัตยา
2: เ
3: พื่อมีการส่งน้ำพระศพหรือว่าพระบรมศพนะครับซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือคนสนิทหรือคนที่มาถึงก่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีในราชวงศ์หรือผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมาส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพได้สามัญชนคนทั่วไปเวลารดน้ำศพเนี่ยก็ที่
2: ม
3: ือแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้านายราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งน้ำจากหนังสือนะฮะที่พระบาทที่พระบาทนะครับแล้วก็ มีครั้งหนึ่งนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยการส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพเนี่ยจะเป็นของเจ้านายหรือราชวงศ์ผู้ใกล้ชิดเท่านั้นนะครับแต่ประชาชนเนี่ยอยากที่จะเข้าไปเพื่อที่จะส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพด้วยแสดงความจงรักภักดีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่9สมัยที่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับมีการเปิดให้ประชาชนสามารถส่งน้ำหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศาลาศาสตร์ไทยสมาคมนะฮะอันนั้นคือครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ทำต่อมาเรื่อยๆเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถส่งน้ำพระศพส่งน้ำนะครับต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ได
2: ้
3: นะครับอันนี้คือแนวคิดเรื่องของส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือ7วันสัตตะมะวานสอเสือไม่หันอากาศต่อเต่า2ตัวนะฮะสัตตะเนี่ยก็คือ10เจ็ดวันนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกสัปตะมะวานสัปดาห์
2: ครับ
3: นะฮะ7วันก็ได้นะครับหลังจากนี้อีก1สัปดาห์ก็จะ15วัน
2: ครับ
3: 15วันนี่คือปันนารสัมมวาน
2: ครับ
3: ปันนารสัมมวานแล้วก็50วันนะฮะ50วันก็คือปัญญาสัมมวานหรือปัญญาตเนี่ยที่แปลว่า50
2: ครับ
3: แล้วก็สุดท้ายสัตตะมะวาสัตตะสัตวัต
2: ก็
3: คือ100วันอันนี้คือการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับก็เหมือนกับประชาชนเนี่ยแหละก็คือสวดนะฮะก็คือสวดแต่ของเราเนี่ยก็จะ7วันแต่อันนี้จะ7วัน15วัน50วัน100วันนะครับสวดทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะแล้วก็6โมงเช้าถึง3ทุ่มอันนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมจะมีประโคมย่ำยามทุกๆ3ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประชุมเขาเรียกว่าประโคมย่ำยามส่วนการสวดนะฮะถ้าเป็นคนประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเวลาพระสวดเนี่ยเขาจะมีเวลาคุณไปงานศพเนี่ยจะมีหยุดสวดใช่ไหม
2: ครับ
3: พระสวดแล้วก็จะมีหยุดแต่ว่าการสวดพระพิธีธรรมเนี่ยในงานบำเพ็ญพระราชกุศลเนี่ยจะมีเตียงสวดเนี่ยสองเตียงโดยพระพิธีธรรม
2: ครับ
3: เตียงหนึ่งหยุดแล้วก็เตียงสองก็จะขึ้นต่อทันทีอันนี้จะมีความ
4: ไม่มีเว้นจังหวะ
3: ไม่มีนิดเดียวก็คือไม่มีเว้นจังหวะถูกต้องนะครับจะแนวนี้นิดหนึ่งจะมีช่วงต่อนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการถวายพระเพลิงพระศพหรือว่าพระบรมศพนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีการก่อสร้างพระเมรุมาตรหรือพระเมรุเนี่ยนะฮะตามที่ได้เสนอกันไปนะฮะอันนี้ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญนะฮะก็คือพระราชพิธีในการบำเพ็ญนะครับในพระราชกุศลนะครับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับ
2: ครับส่วนทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับไปที่ประเทศรัสเซียเพื่อที่จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน
3: ครับ
2: สุดยอดอาเซียนกับในส่วนของรัสเซียสมัยพิเศษนะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวันก็คือในวันนี้แล้วก็ท่านนายกจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของจุดแข็งของประเทศไทยหลายด้านด้วยกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกว่ากล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับที่เมืองคาซาสหพันธรัฐรัสเซียนะครับเข้าร่วมในงานอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมนะครับร่วมกับนายกรัฐมนตรีจากหลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อีกหลากหลายชาตินะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะมีการเชิญชวนภาคธุรกิจของรัสเซียเนี่ยให้ใช้ไทยนะครับเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้าน านคนนั่นเองนะครับซึ่งนายกนะครับก็ได้กำชับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ช่องทางเศรษฐกิจใหม่แล้วเข้ามาในประเทศไทยขณะที่ในส่วนของอีกหนึ่งมาตรการที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับ Fast Path Initiative นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนของไทยเองก็จะสามารถช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับหรือว่าที่เรียกว่า FDI นะ
3: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะได้สูงสุดในรอบ10ปีเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะครับไทยเนี่ยเป็นจุดแข็งทั้งในด้านของอุตสาหกรรมอาหารนะครับการเกษตรการท่องเที่ยวการแพทย์สุดและสุขภาพรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ขณะนี้เนี่ยก็ยังเร่งในเรื่องของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมถึงศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปต่างๆเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถแล้วก็ในเรื่องของความสามารถทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแบ่งเป็น3ด้านสำคัญนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับรัสเซีย3ด้านสำคัญนะครับได้แก่ด้านแรกเนี่ยคือการเชื่อมโยงนะครับที่มีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบโลจิสติกนะครับเรามีท่าเรือน้ำลึกนะครับรวมถึงเครือข่ายการบินและก็การเชื่อมต่อทางดิจิทัลพร้อมเป็นนับในส่วนของการเปิดประตูสำหรับยุทธศาสตร์ในการเชื่อมภาคธุรกิจของทางรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็ในส่วนของระบบนิเวศนวัตกรรมด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนในเรื่องของการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจนะครับในส่วนของดิจิทัลอาเซียนที่จะช่วยสร้างตลาดดิจิท่านเชื่อมโยงปลอดภัยและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือด้านแรกที่นายกนำเสนอไปด้านที่2นะครับในเรื่องของการค้าและการลงทุนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีนะครับแล้วก็จะมีการกระจายตลาดออกไปด้วยและก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยรัสเซียเนี่ยย้ำเลยนะว่าของประเทศเขาเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของพลังงานที่เป็นฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ขณะที่ไทยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลิตอาหารสำคัญของโลกเช่นเดียวกันก็จะสามารถเกื้อหนุนเรียกว่าต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะครับท่านนายกบอกว่ายินดีต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนชาวรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลรวมถึงเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการบอกว่าไทยเนี่ยยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและก็เป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงสามารถคาดการได้ว่าทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรและก็เห็นความสำคัญกับการเจรจาตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจของยูเรเซียด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและก็การลงทุนในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่นายกพูดไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องสุดท้ายที่ท่านนายกย้ำนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนนะครับไทยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะตอนนี้นะครับจากสถิติก็คือ2ล้านคนต่อปีนะครับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาเยือนในประเทศไทยและก็พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของทั้ง2ประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนที่ท่านนายกได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับกล่าวปาฐกถาพิเศษไว้ไทยรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีแล้วนะครับสำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เฉพาะไทยรัสเซียนะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอาเซียนเนี่ยคือ35ปีนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรวมถึงความเจริญอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งอาเซียนและก็รัสเซียนั่นเองครับ
3: ครับความสัมพันธ์ไทยตั้งแต่รัสกับรัสเซียนะฮะก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จำได้ไหมฮะสมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยสยามประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจะถูกรุกรานจากประเทศต่างๆเนี่ยสมัยนั้นมันมีการล่าอาณานิคม
2: ครับ
3: จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของต่างประเทศในสมัยนั้นที่เขาล่าอาณานิคมกันหมดแล้วนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ไปสร้างมิตรไมตรีอันแน่นแฟ้นกับชาติตะวันตกนั่นก็คือรัสเซียแล้วก็ไปถ่ายภาพนะฮะขออภัยที่ต้องใช้คำสามัญนะฮะก็คือถ่ายภาพกับพระเจ้าซานะครับ กับพระเจ้าซาร์ในสมัยนั้นที่เป็นกษัตริย์รัสเซียผู้ทรงอำนาจและภาพนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่ทำให้ชาติที่เขาล่าอาณานิคมของไทยเราเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อไทยเนี่ยเป็นมิตรกับรัสเซียก็ไม่กล้าทำอะไรเนี่ยกับประเทศไทยกับสยามประเทศในสมัยนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการล่าอาณานิคม
2: ค
3: ือถ้าไม่มีความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่ในหลวงรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยอาจจะตกเป็นอาณานิคมกับประเทศที่เขาล่าอาณานิคมในสมัยนั้นไปแล้วจึงเห็นว่านี่แหละคือเกร็ดประวัติศาสตร์แล้วก็ความเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานนะครับถ้าย้อนกลับไปคนจะบอกว่าโอ้โหร้อยกว่าปีมันมีอะไรกันเหรอนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนอบอุ่นและทำให้ไทยของเราเนี่ยไม่เป็นประเทศเมืองขึ้นด้วย
2: ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด
3: ครับ
2: ครับ
3: มาดูเรื่องของกฎหมายทะเลบ้างUnclosedUnclosedเนี่ยคือสืบเนื่องจากเราจะยกเลิก MOU 44
2: ครับ
3: เรื่องของกฎหมายทะเลที่มันมีปัญหาไทยกับกัมพูชาไทยกับกัมพูชาตกลงกันไม่ได้เรื่องอะไรฮะเรื่องของการลากเส้นของกัมพูชาที่ลากผ่านเกาะกูดถ้าเอาเส้นตามนั้นเนี่ยเกาะกูดเป็นของเขาเราบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได
2: ้ครับ
3: ก็เลยต้องเข้าไปสู่การ
2: ใช้กฎ
3: เจรจานะครับUnclosedเนี่ยUnclosedเนี่ยมันก็คือการที่ประเทศทั้งสองฝั่งทั้งไทยและกัมพูชาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาตรงนี้เนี่ยเข้าไปเป็นภาคีเพื่อที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันไกล่เกลี่ยกันเนี่ยโดยฝ่ายละ2คนเนี่ยก็เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงกันได้ของเส้นอาณาเขตซึ่งถ้ามองไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังฮะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
3: เส้นเขตแดนทางน้ำเราถ้ามองในแง่ดีเกาะกูดเนี่ยเอาแน่นอนถ้าลากเส้นให้มันถูกต้องลากเส้นมาใหม่เนี่ยมันก็กลับมาเป็นของไทยก็ไม่ใช่ขออภัยมันก็คือของไทยอยู่แล้วไม่ได้กลับมาเป็นของไทยขออภัย
2: นะอยู่แล้ว
3: นะฮะตรงนี้มันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแน่นอนในเส้นต่างๆเนี่ยแม้เกาะกูดเนี่ยมันเป็นของไทยแต่การลากเส้นใหม่เนี่ยภายใต้อันคลอสเนี่ยมันอาจจะทำให้อาณาเขตทางทะเลต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอาจจะดีหรือ

0: บูชา2ค
1: น
0: ในการที่จะเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็จะมีคนกลางเนี่ยในการที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การลากเส้นที่ถูกต้องนะฮะก็ต้องติดตามดูก็น่าจะมีเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้การปักปันเขตแดนแล้วก็การความกระทบกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้บอกเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการประชุมประเทศไทยกับรัสเซียนะฮะแต่เป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียน่าจะไม่ได้มีโอกาสคุยกับนายกกัมพูชาท่านก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเวียดนามก็ได้พบกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเสียหายทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องกังวลอะไรกันแต่อย่างใดเรื่องอธิปไตยมีความพร้อมหากมีการปะทะกันความคืบหน้าในการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้กฎหมายอันครอสเนี่ยนะฮะนายกก็บอกว่าฝ่ายไทยมีการดูแลจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คน2คนมีทางด้านของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวตนะครับเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่กัมพูชาเสนอประยาสาประชาชาติขณะเดียวกันก็ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลขอให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชายแดนครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะครับแบบกฎหมายที่เราจะร่วมกันกับกัมพูชาแล้วก็มีอีกหนึ่งประเทศที
0: ่
1: เรียกว่าเป็นทางสหประชาชาติที่จะมาเป็นตัวกลางในส่วนนี
0: ้
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ทางฝั่งภาคตะวันออกอยู่นะครับกับกฎหมายเรียกว่าเป็นพื้นที่นะพื้นที่ EEC นะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ตอนนี้หลายๆคนก็จะพูดถึงกันนะครับทั้งในเรื่องของเกษตรกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างเหมือนจะเป็นว่าในส่วนของการสร้างเมืองใหม่อุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่จะมาลงในพื้นที่นี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติออกมานะครับว่าให้รับทราบในการยกเลิกให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านดูแลกำกับในเรื่องนี้อยู
0: ่
1: นะครับแต่ว่ามีมติยกเลิกนะครับว่าไม่ให้คุณพิพัฒน์เนี่ยกำกับดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วนะครับเรื่องนี้พอเป็นประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมีการลงมติในที่ประชุมครม.เกิดขึ้นหลายคนก็สงสัยว่าหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าทางท่านนายกกับทางฝั่งของคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีปัญหากันหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการกล่าวนะในเรื่องของกรณีดังกล่าวนะครับที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าในเรื่องของความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยคือไม่มีนะครับไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆหรือว่าไม่เข้าใจใดๆแต่ว่าเป็นเรื่องของEEC เนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของระบบคมนาคมอยู่แล้วนะครับคือคุณพิพัฒน์เนี่ยดูแลในเรื่องคมนาค
0: ม
1: แล้วพอมีการดูแลที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าการคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโอเคแล้วนะครับมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนอื่นแทนนะครับนั่นก็คือการนำเสนอขายให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในส่วนของนิคมในพื้นที่ของภาคตะวันออกหรือว่า EEC นี่แหละนะครับอีกทั้งในส่วนของการที่ท่านนายกเนี่ยก็มีการไปพบกับผู้นำในหลายๆประเทศนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับหลายประเทศแล้วก็พูดคุยกันในส่วนของ EEC นี้ด้วยนะครับรวมถึงภาคเอกชนในส่วนนี้แล้วก็ภาคธุรกิจจากทั่วโลกเนี่ยก็ตรงนี้ก็มีการอย่างที่บอกสนใจหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเนี่ยก็จะนำเสนอในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ EEC ให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการลดบทบาทของคุณพิพัฒน์ลงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เนี่ยมีงานมากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานมากกว่านะครับอันนี้เป็นการชี้แจงจากทางท่านนายกนะครับ
0: คือถ้ามองในทางการเมืองแล้วเนี่ยคือคุณพิพัฒน์แล้วก็ท่านนายกเนี่ยพรรคเดียวกันนะฮะภูมิใจไทยไม่น่าจะมีการขัดแย้งกันส่วนตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านนายกบอกเรื่องของคมนาคมเนี่ยที่คุณพิพัฒน์คุมใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าทาง EEC เนี่ยน่าจะ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
1: มีความพร้อมเรียบร้อย
0: ตอนนี้ที่จะเดินหน้าต่อไปคือการทำตลาดแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับ

0: ชาวต่างชาติพูดง่ายๆต้องขายของ
1: ครับ
0: ขายของว่าประเทศไทยเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรเนี่ยในการที่จะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนที่ EEC เนี่ยเราพูดมานานแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: EEC นี่10ปีแล้วนะฮะที่เราพยายามที่จะบอกว่าโอ้อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยน่าจะมาลงทุน
1: ครับ
0: แล้วก็แถวนั้นน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะอู้ฟู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า10ปีที่แล้วกับตอนนี้นี่มันเป็นยังไง
1: คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน
0: คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้ามองบริบทท่านนายกที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก
1: ็
0: คือว่าต่อไปเนี่ยมันคือช่วงของการทำตลาดดึงการค้าการลงทุนนั่นแหละนายกเนี่ยก็จะสามารถที่จะคือนายกทำเองนายกเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเซลใช่ไหม
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเรื่องของการทำตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป
1: ร
0: เรื่องคมนาคมที่คุณพิพัฒน์ดูแลในที่ผ่านมาเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คงต้องขอบคุณคุณพิพัฒน
1: ์
0: เมื่ อตรงนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยต่อไปก็จะต้องส่งไม้ต่อไปในการที่จะทำตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกเนี่ยก็รับบทตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็สรุปนะฮะว่ามันมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปอะไร
1: ข้อขัดแย้งอะไร
0: นะไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกเรื่องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะฮะขัดแย้งไม่ขัดแย้งเนี่ย ขัดแย้งแน่ล่ะฮะเรื่องของผู้ว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็ออกมาเปิดประเด็นนะฮะซึ่งผมว่าคิดแล้วว่าเขาจะต้องมาเปิดประเด็นแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ละครตบตา
1: ครับ
0: เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับละครตบตา
1: ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆเดี๋ยวมาฟังว่ารัฐบาลจะชี้แจงว่ายังไงนะคร
0: ับพักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์8นาฬิกา35นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างครับหลังจากที่มีคำสั่งย้ายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าอีก2ท่านนะครับ
3: ครับ
2: ที่เขามีกระแสข่าวกันบอกว่าขัดแย้งกันภายในนะครับก็คือต้องย้ายทั้งหมด
3: ค
2: ือปัญหาในภูเก็ตเนี่ยมันมีเรื่องของอิทธิพลผู้มีอิทธิพลและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนะฮะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนถ้าปัญหาภายในยังมีอีกนะฮะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่บรรลุผลแน่นอนนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการย้ายนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่านะฮะก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาพรรคประชาชนนะฮะก็ออกมาบอกเรื่องนี้นะครับโดยคุณพักกมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโอ้ชื่อยาวมากเลย
3: ครับ
2: เหนื่อยกันนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะก็นั่นแหละเขาก็ออกมาชี้บอกว่าการย้ายรองผู้ว่านะครับ
3: ครับ
2: เป็นแค่ละครตบตาฉากหนึ่งนะครับผมก็สงสัยมันละครยังไงคนที่มีอำนาจหรือมือในการทำงานในพื้นที่เนี่ยยังอยู
3: ่
2: ยังคงฟ้องสื่อมวลชนมีการรับผลประโยชน์ทำทุกอย่างเหมือนเดิมรัฐบาลและนายกในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยต้องจริงใจกับประชาชนต้องยอมรับให้ได้หากประชาชนตั้งคำถามว่าการย้ายรองผู้ว่าและผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงละครตบตาฉากหนึ่งหรือเปล่า
3: ครับ
2: หรือเป็นการจัดวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะครับการย้ายรองผู้ว่าครั้งนี้มีข้อกล่าวหารุนแรงมากเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการสอบวินัยและทางอาญาให้สาธารณชนได้รับทราบจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ประชาชนไม่เคยรับรู้การประชุมกระทรวงมหาดไทยมาก่อนแต่ครั้งนี้ประชาชนได้เห็นจากการประชุมนั่นเป็นการที่มีธงชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการแสดงบทบาทนั้นออกมาให้สาธารณชนเห็น
3: ครับ
2: จัดฉากสรุปคือบอกจัดฉาก
3: เป็นละคร
2: ละครคือคุณพักกมลกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินทำสิ่งที่การย้ายผู้ว่าแล้วก็คลิปอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยในออนไลน์เนี่ย
3: ครับ
2: เป็นการแสดงเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของท่านนายก
3: ครับ
2: และสุดท้ายประชาชนไม่ได้สนใจความขัดแย้งส่วนตัวเหล่านั้นสิ่งที่ประชาชนสนใจคือผลประโยชน์อิทธิพลและสวยในจังหวัดภูเก็ตว่าจะจัดการกันยังไงครับวินยูชนที่รับรู้สื่อสาธารณะทุกคนทราบดีว่าการย้ายแค่ส่วนหัวแต่หางยังอยู
3: ่
2: มีหรือที่จะไม่เกิดการเสิร์ฟเครื่องบรรณาการกันแบบเดิม
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้หากมีการจัดการอย่างจริงจังก็ขอให้เอาจริงแบบขุดรากถอนโคนทำให้เห็นว่าอำนาจจริงๆในการกินผลประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ไหนอย่าเล่นใหญ่ด้วยการสั่งย้ายเพียงอย่างเดียวนะครับ
3: ครับ
2: คุณภาคามนบอกครับการย้ายครั้งนี้มันตลกมากเลยฮะตลกยังไงครับ
3: ครับ
2: เขาบอกว่าข้าราชการกรมการปกครองทราบดีเวลามีคำสั่งย้ายต้องย้ายไปยังจังหวัดที่เล็กกว่าแต่ในกรณีรองผู้ว่าที่มีข้อกล่าวหาและในโดนกล่าวหาเนี่ยนะฮะกลับย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชเอาแล้วทำไมฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าแถมยังเป็นจังหวัดบ้านเกิดด้วย
3: ครับ
2: นี่อาจเป็นการย้ายข้าราชการที่มีความผิดให้คนถูกย้ายดีใจที่สุดแล้วนะฮะดังนั้นละครฉากนี้จึงไม่เนียนผู้เขียนบททำมาไม่ละเอียดสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมกันติดตามข่าวนี้คือการวางอำนาจใหม่ในภูเก็ตนะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านโดยคุณพักกมลเนี่ยได้กล่าวออกมา รัฐบาลชี้แจงยังไงบ้างฮะ
3: ครับรัฐบาลนะครับก็พอเห็นเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณพลทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณลิซ่าพักขมลนะครับคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของท่านรองผู้ว่านะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีคำกล่าวช่วงนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็เรียกว่าอาจจะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจง
2: ครับ
3: นั่นก็คือประเด็นที่บอกว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปนั่นไปนี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยควรเลิกได้เลิกนะเพราะว่าถ้าทำจริงๆกันควรทำแบบถอนรากถอนโคลนนะครับบอกประชาชนไปเลยว่าอะไรผิดใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนก็เอากันให้ชัดอันนี้เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลนี่แหละจะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการโยกย้ายของทางผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าเองเนี่ยทำไมถึงต้องมีการโยกย้ายนะครับคุณพลทะเลกล่าวว่าในเรื่องนี้นะครับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับตามข้อสั่งการของทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมถึงเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาสะสมกันมาอย่างยาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วนะครับในฐานะคนภูเก็ตนะครับก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่การแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็เป็นตำแหน่งพ่อเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ที่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆในจังหวัดนะครับคุณพอทะเลเนี่ยก็คือเป็นคนภูเก็ตเองด้วยแล้วก็รู้จักกับทางคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นการส่วนตัวอันนี้พอรู้จักนะอันนี้ที่ทางคุณพอทะเลแถลงมานะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับก็ได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่การแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับจึงจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งคนในการบริหารในพื้นที่เนี่ยให้เข้ามาเจอกับมุมมองใหม่ๆบ้างนะครับจะได้สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคุณพลทะเลก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยในการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับแต่ย้ายเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภูเก็ตให้ได้มีการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ปัญหานี่แหละคลี่คลายโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ละครตบตาอย่างที่คุณลิซ่ากล่าวหาไว้หรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็วัฒนธรรมการโยกย้ายอื่นๆอย่างที่คุณลิซ่าเนี่ยเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าชี้แจงจากฝั่งรัฐบาลนะครับพอทางฝั่งส.ส.ฝ่ายค้านมีการเรียกว่ากล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็ต้องยืนยันอย่างที่คุณพลทะเลได้กล่าวออกมานะครับ
2: ครับแล้วก็ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่เนี่ยก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะฮะ
3: ครับ
2: รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
3: ครับ
2: ก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเดิมเนี่ยท่านเป็นคนปากพนังนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วคือถามว่าเคยอยู่ภูเก็ตไหมเคยมีตำแหน่งสำคัญในภูเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: ที่ภาคใต้นะฮะคือเป็นหัวหน้าปภ.จังหวัดภูเก็ตหัวหน้าปภ.สุราษฎร์ก็เคยเป็นนะครับดังนั้นก็ไม่ธรรมดา
3: คือ
2: เคยปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะฮะเคยเป็นรองผู้ว่าพังงาด้วยรองผู้ว่าระนองรองผู้เป็นผู้ว่าชุมพรผู้ว่าสงขลาแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็มาที่เป็นผู้ว่าภูเก็ตดังนั้นเรื่องของการรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็ได้รับความสนใจกันเป็นพิเศษแล้วก็ไปดูประวัติกันมาก็บอกว่าอ๋อท่านก็อาจจะเป็นการหวนถิ่นเก่านะครับมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วก็บริหารราชการส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วก็มีการมีประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายของระดับกระทรวงเพราะเป็นรองปลัดด้วยนะครับน่าจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้นะคือคนก็มองว่าอ้าวแล้วย้ายคนใหม่คือใครก
3: ็
2: คุณโชตินรินทร์เกิดสมนะฮะอันนี้ก็ได้รับความไว้วางใจเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้มาแล้วนะครับ
3: ครับ
2: มาดูเรื่องกกต.ดีกว่า
3: ครับ
2: ย้ายไปเรื่องกกต.แล้วอ้าวคือกกต.เดี๋ยวจะมีเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็มีการยื่นข้อเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยการ เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะต้องมีกรรมการประจำหน่วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลอะไรต่างๆในพื้นที่ในคูหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้าข้าราชการกทมเนี่ยในสังกัดเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้เป็นข้าราชการนะฮะนายเก่าก็คือคุณชัดชาติลาออกแล้วเขากลัวว่าจะไม่เป็นกลางเขากลัวว่าจะไม่เป็นกลาง
3: ครับ
2: ร้องไปยังกกต.นะฮะคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ก็บอกว่าในกรณีที่กลุ่มกรุงเทพบินได้นี่คุณอะไรนะคุณเต้ใช่ไหม
3: ครับ
2: ให้กรุงเทพบินได้เนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณเต้มงคลกิจเนี่ยแหละกลุ่มนี้แหละเขาก็ยื่นขอให้กกต.เนี่ยไม่ให้ข้าราชการกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยอ้างว่าไม่มีความเป็นกลางกปน.คืออาสาสมัครที่มีคุณสมบัติที่มีความเป็นกลางไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่หน่วยเลือกตั้งในสายตาประชาชนอยู่แล้วนี่คุณสมแบงบอกแม้ในใจจะลงคะแนนให้ผู้สมัครทุกคนได้ใดก็เป็นสิทธิ์นะฮะแต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางแน่นอนยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ช่วยความเป็นมีความเป็นกลางแตกต่างความเห็นทางการเมืองไอ้การว่าความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะฮะ
3: ก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมีความเป็นกลางแน่นอน
2: มีความเป็นกลางนะครับก็กกต.เฮ้ยกกต.ไปตอบแทนข้าราชการกทม.ได้หรออ
3: าจจะมีการชี้แจง
2: คนละองค์กรกันนะเออแต่ก็นั่นแหละก็คือมีการตั้งข้อสังเกตกกต.ก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขามีใบแดงใบส้มใบอะไรแจกได้ทุกเวลาอยู่แล้วนะอันนี้คุณแสวงบอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนในพื้นที่ไหนเวลาไหนเนี่ยกกต.เนี่ยจะสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่ากกต.มีใบเหลืองใบส้มใบแดง
3: ครับก็ต้องรอติดตามกันแต่ว่าทางกกต.เองก็ยืนยันกทม.เขาก็ออกมายืนยันนะครับในเรื่องของการรณรงค์ให้ในส่วนของข้าราชการในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าเป็นกลางทางการเมือง
2: รักษาความเป็นกลางทางการเมืองนะ
3: ก็ติดตามกันต่อนะครับ28ในส่วนของ28มิถุนายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วนะครับก
2: ็
3: จะได้รู้
2: 8:00 นถึง 5:00 นเย็น
3: ครับ
2: คนกรุงเทพนะ
3: ครับเตรียมตัวไปเลือกตั้งกันได้นะรวมถึงทั้งผู้ว่าเองแล้วก็สก.นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจกับทางที่กสทช.ออกมาเตือนว่าไทยเนี่ยอาจเสี่ยงสูญเสียอธิปไตยทางการสื่อสารนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยพึ่งพาแพลตฟอร์มในส่วนของต่างชาติเกือบ 100% แล้วนะ
2: คร
3: ับ เพราะว่าอย่างที่บอกในยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์ยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของสมาร์ทโฟนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าพึ่งพาสื่อหลักของชาติมากสักเท่าไหร่
2: คือเดี๋ยวนี้คนติดตามข่าวสารและดูอะไรหลายอย่างเนี่ยผ่านทางออนไลน์เยอะมาก
3: ครับ
2: ไม่ค่อยดูในสื่อพวกหนังสือพิมพ์กระดาษอะไรพวกนี
3: ้ครับ
2: ก็น้อยลงแล้วทีวีก็ดูน้อยลง
3: ครับ
2: นะฮะ
3: เครือข่ายที่เป็นของชาติก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมีการเสี่ยงสูญเสียอธิปไตยในเรื่องของการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้นะครับพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญนะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือทางกสทช.นะครับมีการเปิดเผยในงานเสวนาวิชาการเรื่องความมั่นคงของชาติในโลกผันผวนเศรษฐกิจสังคมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็ที่วปอ.ก็มีการจัดงานเสวนานี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆทั้งในรูปแบบใหม่นะครับนอกเหนือจากภัยไซเบอร์ก็ยังไม่ว่าจะเป็นทั้งทางในส่วนของภัยคุกคามทางอธิปไตยทางการสื่อสารซึ่งก็หมายถึงการสูญเสียอำนาจอิสระในการควบคุมและก็ป้องกันปกป้องระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจากการแทรกแซงภายนอกนะครับเรื่องนี้นะครับทางพลอากาศโทธนพันธ์เนี่ยระบุว่าอธิปไตยในยุคปัจจุบันนะครับคือการปกป้องเขตดินแดนบนโลกไซเบอร์ซึ่งก็ครอบคลุม4มิติสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยทางโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างสายเคเบิลใต้น้ำระบบคลาวด์นะครับอธิปไตยทางข้อมูลที่ปัจจุบันก็เป็น Big Data ของคนไทยเกือบทั้งหมดก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ต่างชาตินะครับรวมถึงอธิปไตยทางกฎหมายในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มต่างชาติเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่อง4มิติอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือทางวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้ในส่วนของประชาชนถูกครอบงำด้วยระบบอัลกอริทึมของต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการเปราะบางนะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายผ่านกฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่างชาตินะครับคล้ายเป็นเหมือนการสูญเสียเรียกว่าสิทธิในส่วนของสภาพนอกอาณาเขตในอดีตนะครับอีกทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่ตอนนี้ก็เรียกว่ารุกคืบนะครับในการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำยิ่งตรงก็เข้าสู่บริโภคซึ่งก็อาจจะทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียอธิปไตยในส่วนนี้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวนะครับในส่วนของทางกสทช.เนี่ยก็ออกมา เตือนนะว่าอาจจะมีการเสี่ยงในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการเสนอแนวทางการป้องกัน3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือในการเร่งสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎเกณฑ์เชิงรุกควบคุมระบบสื่อสารและบริการ OTT นะครับ OTT ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับช่องทางต่างๆในการรับช
2: ม
3: ซึ่งก็ต้องมีการเรียกว่าควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนที่จะมีการเสพในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการผนึกกำลังกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินั่นเองครับ
2: เออทั้งหมดเนี่ยมันหน้าที่กสทช.หมดเลยเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เออเขาก็คือ เขากำลังเสนอแนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาต่างชาติเยอะเซิร์ฟเวอร์ data big data ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย
3: ครับ
2: ต้องไปเช่าเขานะฮะต้องไปอยู่ที่ต่างชาติ
3: ครับ
2: เขาก็เลยนำเสนอว่าเราควรจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วซึ่งการพึ่งพาตนเองตรงนี้มันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับ
3: ครับ
2: ในการที่จะทำตรงนี้นะฮะกสทช.น่าจะต้องกำกับดูแลตรงนี้
3: ดูเรื่องงบประมาณ
2: ต้องดูเรื่องงบประมาณ
3: ครับ
2: นะครับในการที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ย Big Data ของคนไทยเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยและมีประสิทธิภาพนะฮะส่วนเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรื่องของการควบคุมการสื่อสาร OTT เนี่ย OTT เนี่ยมันคือ
3: เป็นแอปพลิเคชันเป็นเหมือนอารมณ์แบบถ้าของพวกเราเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือ NBT Plus ถ้าเป็นของช่องอื่นๆก็จะมีอย่างช่อง3ก็3 Plusช่องเจ็ดมักกะบูนะครับที่เหมือนเป็นการรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันช่องทาง
2: ใ
3: หม่ออนไลน์ YouTube ก็ใช่
2: ใช่
3: นะครับหรืออย่างอีกหลากหลายแอปที่เราไปดูซีรีส์กัน Netflix อย่างเงี้ยคร
2: ับ สิ่งที่เห็นจากเรื่องนี้คืออะไรฮะกฎหมายเหลื่อมล้ำนะครับ
3: ยังไม่ครอบคลุม
2: เหลื่อมล้ำผมยกตัวอย่าง
3: ครับ
2: ทีวีช่องหนึ่งนะฮะออกออนไลน์
3: ครับ
2: และออกในทีวีปกติ
3: ครับ
2: นะฮะพูดในรายการถ้าคุณจะพูดออกทีวีเนี่ยคุณก็จะต้องมีความเป็นทางการ
3: ครับ
2: แต่ทันใดที่มีการพักปุ๊บเนี่ยไปออกในออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความผ่อนคลายในระดับหนึ่งเหมือนคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์พูดตอนเช้าในรายการบันทึกสถานการณ์คุณก็จะมีความเป็นทางการ ความตัวตนอีกแบบหนึ่งแต่ทันทีที่คุณณัฐพงศ์เนี่ยไปอยู่ใน TikTok ก็จะอีก
3: แบบ
2: รูปแบบนึงจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นและการนำเสนอเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันบางคนเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะสมลงแพลตฟอร์มออนไลน์ได
3: ้ถูก
2: ไหมฮะ
3: ครับ
2: ดังนั้นแล้วเนี่ย
3: ควบคุม
2: ใช่การกำกับดูแลในแพลตฟอร์มทีวีวิทยุกับแพลตฟอร์มออนไลน์เน
3: ี่
2: ยมันเหลื่อมล้ำกันแม้จะออกในห้วงเวลาเดียวกันรายการเดียวกัน
3: ครับ
2: ออกทีวีกับออกYouTube
3: ครับ
2: ช่วงเวลาพักของทีวีเนี่ยลองไปดูใน YouTube พูดรายการอาจจะพูด
3: อีกแบบนึง
2: ไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ได้ถ
3: ู
2: กไหมโฆษณาหรืออะไรก็ได
3: ้
2: มันจะเห็นความเหลื่อมล้ำทันทีในกฎหมายในการกำกับดูแลทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือว่าในรูปแบบของทีวีวิทยุน
3: ั
2: ่นแหละฮะคือสิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความเหลื่อมล้ำกันนะฮะคือมาตรฐานของทีวีและวิทยุและสื่อที่เป็นทางการควรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสื่อออนไลน์ในแง่คุณธรรมจริยธรรมและการนำเสนอข่าวต่างๆไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความลักลั่นในการดำเนินงานทำไมทีวีวิทยุจึงเข้มงวด
3: ครับ
2: แต่ทำไมออนไลน์เนี่ยโอ้โหข่าวจริงข่าวเท็จเละไปหมด
3: ครับ
2: ผู้ดำเนินรายการพอออกมาเป็นทางการก็แบบนี
3: ้ครับ
2: พอออกในรูปแบบในช่วงของการพักเนี่ยอีกรูปแบบนึง
3: ครับ
2: บางทีแสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะส
3: ม
2: บ้างนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างจะเห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในการใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันและมันนำไปสู่การเกิดปัญหา
3: ครับ
2: ซึ่งเกิดแล้วนะ
3: ก็หลากหลายนะอย่างที่ผมบอกคืออย่างกรณีของรายการที่เป็นเหมือนสมมติว่าช่วงเวลาการออกอากาศไม่จบแล้วก็ต้องไปออนแอร์ช่องทางอื่นต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือมันไม่ต้องมีอะไรมาครอบคลุมมาคุ้มครองคือขอแค่ไม่ทำผิดกฎมากเกินไป
2: ทำไมคุณถึงมีคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์ในรายการเดียวกันเอางี้ดีกว่า
3: ทำไมที่เพิ่งต่อกันนะ
2: ทั้งที่มันเพิ่งต่อกันไงแล
3: ้
2: วก็อันนึงหย่อน
3: ครับ
2: อันนึงเข้
3: ม
2: อันนึงหย่อนอันนึงเข้มทีวีวิทยุจริงๆเนี่ยโอ้เข้ม
3: ครับ
2: แต่พอไปออนไลน์ปุ๊บเนี่ย
3: หย่อนบริบทเปลี่ยนไปเลย
2: บริบทเปลี่ยนไปเลยทั้งที่มันเป็นรายการเดียวกันพูดในรายการเดียวกัน
3: ครับ
2: เนี่ยมันคือความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นซ
3: ึ่
2: งมันควรจะมีมาตรฐานเดียวกันที่มันเข้มงวดไง
3: แล้วก็ต้องครอบคลุม
2: ต้องครอบคลุมด้วย
3: ครับ
2: นะครอบคลุมในทุกๆแพลตฟอร์มซึ่ง อันนี้ผมเคยไปฟังกตป.กตป.คือคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานประเมินผลของกสทช.เขาพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
3: ครับ
2: ซึ่งมันก็จะต้องมีการพูดกันมานานมากแล้วอ่ะ
3: ครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายใช่ไหมครับ
2: มันเป็นเรื่องกฎหมายพอเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเข้าสู่สภาเนี่ยผมไม่เคยเห็นความรวดเร็วเลย
3: ครับ
2: ยกเว้นพ.ร.ก.กู้เงินนะเพราะพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันคือพระราชกำหนดไง
3: ครับ
2: มันคนละแบบกันคือการแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นความรวดเร็วเลย
3: ครับ
2: ทั้งๆที่ความต้องการของประชาชนคือความรวดเร็วฉับไวในการที่จะคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนเนาะ
3: ครับ
2: ไปดูเรื่องของบอลโลกกันบ้าง
3: ครับ
2: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจสโมโนนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์ทลายเครือข่ายเว็บดูบอลเถื่อนแฝงโฆษณาพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้4รายนะฮะเงินสะพัดเนี่ยหลักล้านต่อเดือนฮะ
3: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าผบชกนะครับมีการแถลงการจับกุมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมีการแถลงร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ
2: ์
3: ที่ดูแลในประเทศไทยนั่นก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทโมโนเน็กซ์นะครับจำกัดมหาชนหรือว่าโมโนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการทลายเครือข่ายในส่วนของเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาที่ผิดกฎหมายซึ่งนอกจากถ่ายทอดสดผิดกฎหมายแล้วยังมีแฝงเว็บพนันออนไลน์ไปอีกนะครับตอนนี้มีการจับผู้ต้องหาได้4รายแล้วก็จากการสืบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการรายได้ที่มีหน้าที่แตกต่างกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์เองนะครับในส่วนของผู้ดูแลหลังบ้านนะครับการตอบลูกค้ารวมถึงผู้รับผิดชอบในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตการนำลิงก์ฟุตบอลจากทางโมโนเน็กซ์นี่แหละมาเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีรายได้จากการรับโฆษณาจากเว็บดังกล่าวเนี่ย 300,000 ถ
2: ึ
3: ง 2 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆมากมายคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำดังกล่าวนี่แหละขณะเดียวกันนะครับเจ้าที่ก็ยังพบในส่วนของการถ่ายทอดเว็บไซต์ในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อีก2เว็บไซต์อันนี้คนละอย่างกับบอลโลกคือเป็นการแข่งขันบอลอีกประเภทนึงนะครับแต่ว่าก็มีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีโฆษณาแฝงเว็บพนันออนไลน์หลายแห่งด้วยนะครับโดยคิดค่าเช่าพื้นที่ประมาณ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อชิ้นนั่นเองนะครับก็จากการที่มีการไปตรวจสอบก็พบว่าในพื้นที่ก็จะมีที่เพชรบูรณ์ด้วยนะครับสมุทรสาครแล้วก็อุดรธานีนะครับจึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยจึงได้มีการเร่งปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อนะครับสำหรับการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นเองครับ
2: ไปดูเรื่องของการหัวสวกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกกต.นะฮะก็มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคลิปโพยหัวสวนะครับหลังจากที่พรรคประชาชนคุณภริษฐ์เนี่ยนะฮะเปิดเผยคลิปวิดีโอที่ปรากฏ1ใน7กกต.เนี่ยนะฮะเดินเก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่สุจริตในวันเลือกสวระดับประเทศเรียกร้องให้กกต.และสวรายดังกล่าวที่เชื่อว่าเชื่อนะฮะอันเชื่อนะฮะว่าเป็นประธานวุฒิสภาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโพยกระดาษที่เห็นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรเพื่อไปขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการหัวสวว่ามีจริงหรือไม่ขณะที่อธิบดี DSI ยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เคยสอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.เรื่องคลิปนี้เลยครับ
3: ครับ
2: เนื่องจากเมื่อครั้งที่กลุ่มสว.สำรองนำพยานหลักฐานมามอบให้ DSI ก็ไม่ได้มีการระบุชี้ว่าเจ้าหน้าที่ปรากฏในคลิปคือใครจึงเป็นเหตุให้คณะ DSI เนี่ยไม่ได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.ในฐานะพยานในการสอบสวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินสว.แต่อย่างไรนะฮะอันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ระบุทาง Facebook บอกว่าควรเร่งสอบเจ้าหน้าที่กกต.ที่อยู่ในคลิปว่าท่านยึดอะไรไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่หากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยึดไปแล้วเอาไปทำลายทิ้งผิดนะครับฐานสมรู้ร่วมคิดและทำลายหลักฐานที่สำคัญกับคดีนะฮะอันนี้เขาก็ออกมากระทุ้งและบอกดังๆว่ามันมีอะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่าด้านเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็ออกมาบอกครับเรื่องของความคืบหน้าคดีหัวสว.บอกว่าที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลมีคลิปโพยอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่ามันอยู่ในการพิจารณาสำนวนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.การเลือกสว.อยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลพิจารณา แล้วเสร็จนะฮะตอบได้เพียงแค่นี้นะฮะคุณสมชัยก็บอกครับส่วนคลิปที่เอามาเปิดนะฮะเป็นของกกต.หรือเปล่านะฮะคุณแสวงบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะฮะ PDPA นะฮะอันนี้ก็สามารถไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกันส่วนการความคืบหน้าคดีหัวสว.ซึ่งประชุมในกกต.แล้ว2สัปดาห์นะครับระบุว่าได้มีการประชุมจันทร์ทุกจันทร์นะครับจะมีวาระพิเศษในการประชุมเรื่องนี้ก็ชี้แจงออกมาว่ามีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะ
3: กับวาระ
2: วาระสว.นี่5ปีนะครับ
3: ครับ
2: นี่ผ่านไปแล้ว2ปีนะครับ
3: จะครึ่งนึงแล้วนะผมเห็นข่าวหัวสว.เนี่ยคือมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้กลับมาอีกแล้ว
2: กลับมาอีกแล้วเหมือนไปการกระทุ้งดังๆแหละว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วกกต.ต้องรีบออกมาชี้แจงนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่กกต.ก็ชี้แจงมานานแล้วนะครับ
3: บ
2: อกว่าประชุมกันทุกวันจันทร
3: ์
2: นะครับส่วนความคืบหน้าก็อย่างที่ทราบเนี่ยเลือกไปเมื่อปี67นี่ปี69แล้วนะครับจะครึ่งนึงของอายุสว.แล้วครับ เรื่องก็คืบหน้าประมาณนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
10: ายสิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นก ขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
5: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
11: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
5: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
12: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังค่ะตั้งแต่9 นาฬิกาจนถึง10 นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะก็เจอกันเนาะรายการนี้ค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดนะคะผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ค่ะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดได้กับคุณผู้ฟังเนาะได้มาร่วมจัดรายการแล้วก็ร่วมติดตามค่ะไปพร้อมๆสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นค่ะก็คือเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะมาเจอกันวันพุธค่ะพุธขออภัยค่ะวันพฤหัสเนาะพฤหัสที่17นะคะคุณผู้ฟังคะ17เดือนมิถุนายนขออภัยค่ะ18เดือนมิถุนายนนะคะวันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ9:55 น.ของวันนี้รายการของเราเนาะก็สวทสุราษฎร์ธานีรวมถึงสวทในเครือข่ายค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็เดี๋ยวช่วงเวลาประมาณสัก9:50 นิดๆก็รายการของเราคงต้องจบเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวรับฟังเสียงถ่ายทอดนะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยค่ะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ภาพรวมของประเทศนะคะรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะโดยวันนี้คุณผู้ฟังขาก็ยังคงต้องมีการติดตามหลากหลายข่าวสารรวมถึงหลากหลายภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภารกิจของนายกเองรวมถึงงานต่างๆหรือว่าเรื่องของพระราชพิธีต่างๆนะคะที่จะคัดเด่นๆแล้วก็มาเล่าคุณฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่พยากรณ์อากาศกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะบ้านเราวันนี้ฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามจากพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังเนาะที่ฟังกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ผ่านทางFacebook Live กันด้วยนะคะพยากรณ์อากาศวันนี้คุณผู้ฟังคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะรวมถึงถ้าดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างคุณผู้ฟังคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกคุณผู้ฟังคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะ ชุมพรวันนี้ค่ะจะมีฝนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าแซะสวีแล้วก็พะโต๊ะนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนมากกว่าชุมพรนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันและมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะบริเวณอำเภอพิปูลฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลันสกาบางขันทุ่งสงร้อนพิบูลจุฬาภรณ์แล้วก็ชะอวดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะนะคะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนคีรัตนิคมค่ะรวมถึงพนมเทียนซาแล้วก็พระแสงด้วยนะคะแล้วก็ชัยบุรีด้วยลมตะวันตกเฉียงใต้คุณผู้ฟังขาความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมากันต่อที่อำเภอเกาะสมุยค่ะมีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะลองดูในเรื่องของระวังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝนฟ้าเนาะยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในหน้าฝนกันนะคะจากเรื่องอากาศมาติดตามข่าวสารเนาะรวมถึงเรื่องราวอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดแล้วก็พื้นที่ของภาพรวมของประเทศค่ะเรื่องแรกเลยแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันแห่งการสิ้นพระชนของพระบาทสมเด็จขออภัยค่ะของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงแรกนี้มุกเลยขออนุญาตคุณผู้ฟังเนาะเล่าเรื่องนี้เรื่องของความประทับใจแล้วก็เรื่องราวของพระองค์ท่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนิดนึงเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยคุณผู้ฟังคะทางด้านของนายแพทย์สมหมายค่ะได้เป็นแพทย์ที่น้อมนำพระปณิธานของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังค่ะโดยเรื่องนี้นายแพทย์สมชายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าสอปตได้เปิดเผยถึงความประทับใจและก็ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมตั้งปณิธานว่าจะน้อมนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนค่ะจนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยนายแพทย์สมหมายได้ย้อนลำลึกถึงจุดเริ่มต้นในปี2560ค่ะขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับการประสานจากกองงานพระราชดำริผ่านกระทรวงสาธารณสุขโดนนางจิราภาสินธุนาวาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญปัญหาความแออัดและก็โรคระบาดนะคะจากพระวิสัยทัศน์เดิมที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา7ประการค่ะซึ่งทรงความชอบแล้วก็พระราชทานพระอนุมัติให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการที่นายแพทย์สมหมายได้วางรากฐานไว้แต่ได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงถึงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของพระองค์ท่านในเวลานั้นประกอบกับการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรอสม.เพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดค่ะโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรเนี่ยก็มีการผสมผสานแพทย์สมุนไพรแพทย์แผนไทยในเรือนจำ มีศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยค่ะต่อยอดสู่เรือนจำทั่วประเทศแล้วก็ส่งเสริมการส่งออกลานกำลังใจค่ะพื้นที่สาธารณะในเรือนจำเพื่อสื่อสารความตั้งใจของพระองค์สู่ผู้มาเยือนนะคะโดยกองทุนคนดีสีเรือนจำเนาะสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานมีวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมหรือว่าวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีค่ะจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมโดยใช้หลักศาสนาบำบัดโมเดลดังกล่าวเนี่ยสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสค่ะจนกระทั่งพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เองซึ่งนายแพทย์สมหมายเองก็ได้ถ่ายทอดความทรงจำอันตื้นตันใจเมื่อครั้งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานภาพถ่ายว่าแม้จะเป็นการถวายงานในพื้นที่แต่ทุกครั้งที่เฝ้ารับเสด็จเนี่ย เราย่อมมีความประมาเมื่อถึงคิวของตนเนี่ยพระองค์ก็ทรงชะงักแล้วแย้มพระสวนพร้อมตรัสทักทายว่าคุณหมอสมหมายสบายดีนะคะวินาทีนั้นก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างที่สุดค่ะที่บรมวงศานุวงศ์ทรงใส่ใจและจดจำชื่อข้าราชการตัวเล็กๆที่ทำงานถวายพระองค์ได้สิ่งนี้สะท้อนถึงความเข้าใจและก็ความลึกซึ้งที่ทรงมีต่อคนทำงานอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับพระราชทานสคส.พร้อมลายพระหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทา

ลอดจนเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจด้วยความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาตินะคะว่ากราบขอบพระคุณขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งทางแพทย์พยาบาลแล้วก็ญาตินะคะขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายและนี่คือที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆทั้งท่านเองแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยบอกว่ารักโรงพยาบาลจุฬามากขอบคุณคุณหมอและพี่ๆทุกท่านทราบว่าเหนื่อยกันแล้วก็ไม่ได้นอนกันด้วยแล้วก็ลงท้ายว่าขอบคุณค่ะแล้วก็ลงนามว่าท่านหญิงนะคะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนึกถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทรงถวายการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาด้วยนะคะรวมถึงประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณผู้ฟังคะตอนนี้ยังอยู่ที่รัสเซียนะคะแล้วก็จะมีการเข้าร่วมการประชุมอีก1วันก่อนที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยนายกได้เปิดเผยนะคะว่าไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ยูเรเซียนะคะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีได้ใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมการรับประทานอาหารกลางวันหรือว่า working lunch ร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธ์รัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปในประเทศไทยนะคะแล้วก็หารือเรื่องของการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมเต็มคณะซึ่งมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในฐานะของประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมนะคะผู้นำทุกประเภทก็จะมาร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเทศค่ะในเรื่องของจากการประชุมนะคะนายเสียศักดิ์ก็เปิดเผยว่าความคืบหน้าในรัสเซียได้มีความสนใจการขายพลังงานแล้วก็ปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการค้านั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์พงศ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมเนี่ยมีเขาเรียกว่ารัสเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและก็ด้านเศรษฐกิจด้วยประเทศไทยค่ะยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนอกจากนี้ค่ะไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานค่ะเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนก็จะนำไปสู่การเยือนและก็พบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าและก็การลงทุนยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานค่ะรัสเซียก็ได้มีความสนใจจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของจีนนะคะในเรื่องของบทบาทภาพรวมเนาะเรื่องนี้ข่าวสารในมิติของต่างประเทศนะคะประเทศจีนมีการสนับสนุนเนาะอันนี้เล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะในเรื่องของสนับ

นุนเมียนมานะคะในเวทีอาเซียนและก็สหประชาชาติค่ะโดยสื่อทางการของจีนได้เผยแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและก็สร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและก็กระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาค่ะจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่เกิดขึ้นเนาะในเรื่องของภาพรวมของประเทศที่เล่าให้ฟังแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบโลกที่หยิบมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะขอปิดท้ายด้วยหนึ่งข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจค่ะโดยเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้มีการเดินหน้าโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสานต่อพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำค่ะโดยเรื่องนี้นางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยค่ะว่าโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ท้องที่ต้องติดท้องนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่ซึ่งทรงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพเริ่มต้นนะคะมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกให้ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆกลายเป็นเรือนจำต้นแบบค่ะในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนี้เข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะคะซึ่งเป็นแนวทางสากลค่ะว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่สมาชิกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็จะดำเนินเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดีขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการดูแลเรื่องของสุขอนามัยร่วมกับกระทรวงพม.ค่ะในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองทำงานเพื่อประสานเชื่อมต่ออุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดีขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะ9:33 นคุณผู้ฟังคะได้เวลาไปติดตามข่าวสารเนาะไปติดอาวุธความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้จะนำเสนอตอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30 น.

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับ

การขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้ทับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกประเทศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคำถามต่อเนื่องอยากจะโทรปรึกษาก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการที่ประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะหรือถ้าเกิดอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเสิร์ชค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินในเพจ Facebook หรือว่า YouTube ใช้ชื่อเดียวกันนี้ค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:36 ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่านเพจ Facebook Live กันด้วยนะคะไปติดตามข่าวสารสนามข่าวท้องถิ่นของเราเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้มาติดตามการเริ่มต้นที่เรื่องแรกค่ะเมื่อวานนี้หลายจังหวัดจริงๆทั้ง3จังหวัดเลยแหละค่ะก็มีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยจังหวัดชุมพรนะคะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ราชการจังหวัดเนาะได้เป็นประธานในพิธีนำส่วนราชการและก็ประสบนิกรชาวชุมพรทุกคนมาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการร่วมกับคณะสงฆ์เนาะกำหนดจัดพิธีสวดพระภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้เวลา 4:30 นะคะที่วัดชุมพรรังสรรค์เนาะตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประสงค์นิกรทุกคนค่ะรวมถึงได้มาแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ร่วมถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะมากันต่อค่ะประเด็นในเรื่องของจังหวัดนะคะก็ได้มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรในวาระครบ7วันหรือว่าสตมวันแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองชุมพรนะคะซึ่งก็นำโดยค่ะทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนั้นครั้งเมื่อวานนี้นะคะมาดูกันต่อค่ะจังหวัดชุมพรมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดของจังหวัดชุมพรนะคะโดยเรื่องนี้นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดเพื่อให้การติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรเนี่ยมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้มีการรับทราบถึงสถานการณ์การผลิตผลไม้ปี69ของจังหวัดนะคะซึ่งก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะแล้วก็ประเมินสถานการณ์การออกดอกติดผลแล้วก็การกระจายผลผลิตผลไม้ของเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงรับทราบสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากตลาดกุ้งทะเลของจังหวัดค่ะทั้งเรื่องของการผลิตการตลาดแล้วก็ราคานะคะโดยพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการรับซื้อและข้อจำกัดด้านการส่งออกส่งผลให้ราคากุ้งขาวเวนามัยเนี่ยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม69ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่มีความจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปด้วยซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการร่วมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการนะคะเป็นแอคชั่นแพลนของจังหวัดเนาะในการจัดทำฐานข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการของตลาดเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งพิจารณาค่ะการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะข่าวสารกันต่อในเรื่องของการวันเปิดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวค่ะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัวแล้วก็สมัชชาครอบครัวของจังหวัดนะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักค่ะสานสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขชุมพรค่ะโดยในงานเนาะก็มีเรื่องของการแสดงความยินดีกับครอบครัวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามที่กระทรวงพม.ค่ะมีนโยบายที่จะขับเคลื่อน
งานด้านสตรีและครอบครัวค่ะจึงได้ร่วมมือกับจังหวัดชุมพรเนื้อจัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมกับระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรการและก็แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดซึ่งนายเทนชัยชูกิติวิบูลย์ก็กล่าวเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวเนาะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดค่ะแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคนซึ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้มากๆนะคะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการพัฒนาพิจารณานะคะคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีนี้นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้ร่วมพิจารณาเนาะคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติค่ะของปีนี้เนาะเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่างในระดับประเทศนะคะซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยเหลือการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติกำหนดจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติในวันพ่อแห่งชาติครั้งที่47ปี69เนาะในวันเสาร์ที่5ธันวาคมนี้ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ค่ะศูนย์ราชการและก็คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเทิดพระเกียรติและก็แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจังหวัดค่ะก็ให้การคัดเลือกเสนอมายังสมาคมผู้อาสาสมัครเนี่ยจำนวนจังหวัดละ2คนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกเพื่อเตรียมประกาศผลเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2569ด้วยค่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะเมื่อวานนี้บรรยากาศการต้อนรับนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราชคนใหม่เนาะเป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็ระบุว่าตั้งใจมาทำงานมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะโดยมีครอบครัวเนาะแล้วก็ผู้แทนเนี่ยมาร่วมกันต้อนรับแล้วก็มอบกระเช้าค่ะโดยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตนมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นโดยพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิตินำพาความเจริญรุ่งเรืองและบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองมาดูกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นครศรีธรรมราชก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันแห่งการสิ้นพระชนม์ค่ะนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีครั้งนี้นะคะก็มีผู้ประชาชนที่สนใจเนาะแล้วก็ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะซึ่งพิธีนี้ถือเป็นการบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและก็หลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวันวาระครบ7วันนับแต่วันสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลค่ะแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของพระองค์ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีที่สืบมานั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินปลัดอาวุโสอำเภอปากพนังนะคะเพื่อคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำระดับภาคใต้ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำประจำปีงบประมาณ69ค่ะ
นำโดยนายสมชายลีละน้อยผู้ราชการจังหวัดนะคะเดินทางร่วมให้กำลังใจแล้วก็ต้อนรับคณะการประเมินเพื่อคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำระดับภาคใต้ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำค่ะซึ่งอำเภอปากพนังก็ได้ส่งนายเดชธรตันทรณินพัทระปลัดอำเภอนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษที่ทำงานปกทำการปกครองอำเภอปากพนังเนาะแล้วก็มีการนำเสนอดังกล่าวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเตรียมที่จะคัดเลือกแล้วก็ประกาศผลกันอีกทีหนึ่งด้วยค่ะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดนะคะครบถ้วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ7วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานำโดยนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีดังกล่าวนะคะนำทีมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทุกคนมาร่วมกันน้อมนำลึกแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ค่ะโดยจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการจัดงานเนาะรวมถึงมีการสวดอภิธรรมต่างๆด้วยยาวไปจนถึงช่วงเวลาวันที่ประมาณ23มิถุนายนมิถุนายนนะคะก็เชิญชวนประชาชนที่สนใจก็เข้าร่วมได้เนาะคุณผู้ฟังคะขอใช่ค่ะขออภัยค่ะไม่ใช่23คุณผู้ฟังคะ26มิถุนายนนะคะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็สวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งจัดขึ้นเนาะเวียนจัดขึ้นในวัดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะซึ่งบรรยากาศในทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความสงบรวมแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะก็ประชาชนที่สนใจเนาะร่วมไปร่วมทำพิธีร่วมบำเพ็ญกุศลแล้วก็แสดงความอาลัยกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของจังหวัดมีการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนนะคะนำโดยนายบรรดาลสถิตรัชวานรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องนี้ซึ่งมีการกล่าวถึงความคืบหน้าความก้าวหน้าในการบริหารจัดการประมงของจังหวัดพร้อมกับพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนค่ะติดตามการเฝ้าระวังการประมงผิดกฎหมายทบทวนค่ะแล้วก็จัดทำเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลในที่ดินของเอกชนการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนั้นนะคะตลอดจนการกำหนดห่วงเวลาของการรับคำอนุญาตและออกใบอนุญาตต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะในเรื่องของการทำให้ทรัพยากรประมงเนี่ยมีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตลอดจนเสริมความมั่นคงด้านอาชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงให้ยั่งยืนขึ้นนั่นเองค่ะขณะเดียวกันจังหวัดได้มีการติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดค่ะได้ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและก็การช่วยเหลือเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยนะคะเพื่อติดตามการส่งเสริมเรื่องของอาหารปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดค่ะซึ่งที่ประชุมเนาะก็ได้มีการแนวคัดเลือกด้วยในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องของการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจำนวน3ผลิตภัณฑ์ค่ะอันแรกคือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยนะคะอำเภอท่าฉางเนื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกะปิน้ำพริกซอสกะปิค่ะ2คือกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านตอนทะเลค่ะอำเภอท่าชนะเป็นปลาอินทรีเค็มค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบของบ้านบางเดือนอำเภอพุนพินค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการเห็นชอบคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเนาะที่ได้รับเขาเรียกอะไรได้รับการส่งเสริมนะคะจากที่ผ่านมาเนื้อสิบผลิตภัณฑ์ก็จะมีก้อนเชื้อเห็ดข้าวเกรียบเห็ดที่กาญจนดิษฐ์เห็ดแคลงสดแล้วก็แปรรูปที่อำเภอคีรัตนิคมค่ะมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มเกาะพะงันนะคะเกาะงันเนาะกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเกาะสมุยด้วยแล้วก็ผักออร์แกนิกของอำเภอเคียนซาเครื่องแกงใต้ของอำเภอชัยยาค่ะขมิ้นชันโลชั่นขมิ้นสบู่ขมิ้นเนาะของกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มสมุนไพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอนค่ะแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นการยกระดับเนาะผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
มาดูกันต่อค่ะสำนักงานบังคับคดีของจังหวัดค่ะมีการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณหลังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องนี้ค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ไปร่วมเปิดเรื่องของการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและก็วิทยากรตัวคูณค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายบังคับคดีในระดับชุมชนที่จะร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานบังคับคดีแล้วก็การวางทรัพย์ให้เครือข่ายบังคับคดีมีบทบาทเป็นตัวแทนเจ้าพนักงานในการช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดีรวมถึงการวางทรัพย์แก่ประชาชนในชุมชนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่จะ อบรมแล้วก็นำให้ความรู้เหล่านี้ไปให้ประชาชนได้รับความรู้โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เครือข่ายบังคับคดีแล้วก็วิทยากรตัวคูณได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาในเรื่องของจังหวัดนะคะได้มีการต้อนรับคณะสงฆ์หนใต้ค่ะในพิธีปิดอบรมพระสังฆาธิการในหน้าที่เจ้าอาวาสแล้วก็พระนักเทศมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะจัดขึ้นที่วัดไตรธรรมารามนะคะโดยนายจุมพจน์วรรณชัยสุริก็ได้รับการต้อนรับเนื้อร่วมคณะเจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังที่เมตตามาเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมอบรมพระสังฆาธิการในหน้าที่เจ้าอาวาสและพระนักเทศนะคะโดยเป็นเจ้าอาวาสที่แต่งตั้งใหม่จาก14จังหวัดภาคใต้รวมจำนวนกว่า145รูปนั่นเองค่ะซึ่งการอบรมก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปตามข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พุทธศาสนามีความมั่นคงสังคมดำรงศีลธรรมนำสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องนี้ก็มีความสำคัญกันด้วยนะคะครบถ้วนข่าวสารค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะปิดท้ายอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้รมว.ที่เราเล่ากันไปแล้วด้วยเมื่อวานว่ารมว.ได้มีการตรวจแถวตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมคะซึ่งนอกจากการตรวจแถวเนี่ยยังมีการติดตามผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลแล้วก็มาตรการการยกระดับความรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยโดยเรื่องนี้นายสุรศักดิ์ค่ะพันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามนโยบายนะคะแล้วก็มาตรการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนะคะโดยรองผู้ว่าเนอะได้ไปเป็นตัวแทนในการร่วมต้อนรับแล้วก็รับฟังนโยบายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของการท่องเที่ยวเนอะเพราะว่าจังหวัดเองถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นการจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวต่างทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเที่ยวปีที่แล้วเนี่ยเกือบ10ล้านคนเลยเดียวค่ะสร้างรายได้เป็นระดับที่4ของประเทศรองจากกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็ชลบุรีในขณะที่สถิติการท่องเที่ยวปี69ก็คือมกราคมถึงเมษายนเนี่ยมีผู้มาเยี่ยมมาเที่ยวแล้วเนี่ย 3.15 ล้านคนซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ 3% นะคะสร้างรายได้แล้วกว่า 5,873 ล้านบาทนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา53นาทีแล้วค่ะก็เดี๋ยวอย่างที่มุกบอกไปนะคะ9โมง55เนาะจะมีพิธีสำคัญคือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชกุศลสัตมวานนะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขอลารายการไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการคุยข่าว9โมงของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้มุกต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่เอกพลหนูวงแล้วก็พี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่ง

ชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและ

0: ทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2332 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณ

ปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18

0: เราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตรสิบไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้งสิบรูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวะหาปูราปะริปูเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

อติเรกะวัชชะสตังชีวะตุอติเรกะวัชชะสตังชีวะตุอติเรกะวัชชะสตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิพัฒราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสน์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

dari

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Paramarachiniyataha

สี่สุรัตน์พัฒนาหกคนพระชนมสุขประการจงมีแนวสมศรีหมอที่ราชพระเจ้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมศรีพระคุณที่ราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงฆ์และจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มผ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาโยงในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: นิจวัตสังฆาราอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและ ประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรครับ
1: นิจวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันเตเอสังอุปสโมสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ู้ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่าย

ทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระวรรณระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยตรงการพัชรสุธากระชามรักซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่าลอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปขององค์การพัชรสุธากชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
6: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบรมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาริชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤตชนนท์ อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
9: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจะทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
14: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรัง

0: ขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
2: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
3: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
2: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบีย

0: อาเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี
1: ้นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบียนส์เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประณามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
1: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมากJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทองซีเกมและพึ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5ต่อ0เสียงไปครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลก จบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน 2-0 เกม 21-15 22-20 ไปรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่จบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้ 2-0 เกม 21-15 21-13 ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกจบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน 2-1 เกม 21-17 18-21 21-11 ไปรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนรองอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-12 21-14 มาครอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้ 2-0 เกม 21-10 21-19 ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรเทระรัตกุลตบชนะเปาซินดากูราไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนาม Brightfield Country Club รัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัจจรีอนันต์ฤกาลเจเนตตีวรรณแสงอภิชยายุบลทัศมินสุวรรณปุระพานงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยนายบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาทิพย์ปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5-0 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้ 1-0 สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์ 7-0 และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี 5-0 ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันวิทยา 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1 สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 8-0 และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 5-1 ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3-1 ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 2-0 ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ 3-1 ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา 2-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล FIFA U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ Asian Age Group Championship 2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท. โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าค คะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรฉัตรเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคอร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัว ท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลาดอ่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอนอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลพร้อมด้วยน้องๆฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับน้องไอซ์แล้วก็น้องภูมินะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ผมหลุยสุกลเสวิเชียนครับผม
4: ภูมินะทพลโพสารามครับ
3: มาจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศครับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชครับผม
0: ครับก็น้องทั้งสองคนนะครับมาช่วยพี่หนุ่มนะครับในการที่จะมาอ่านข่าวแล้วก็บอกข่าวให้กับท่านผู้ฟังกันนะครับน้องก็จะมาในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องของข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเมื่อวานนี้ก็ตอนเย็นๆนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ฝนก็ตกลงมานะครับตกหนักมากเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีการที่จะต้องระวังเรื่องของฝนกันอยู่นะครับในส่วนของ4ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมนะครับสาเหตุมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับกำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับทะเลอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนะครับเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับนี่ทะเลนะครับบางคนก็ชอบมาเที่ยวทะเลนะครับน้องหลุยน้องภูมิครับในช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหรือว่าต้องเดินทางนะครับโดยทางเรือนะครับก็ต้องดูเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะครับที่อยู่บนเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพนะครับขึ้นไปบนเรือก็ต้องกวาดสายตามองก่อนนะครับว่าเสื้อชูชีพอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อมีอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้วิ่งไปยังจุดที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตกันอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เรื่องของการเตือนต่างๆนะครับป้ายเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำบริเวณไหนนะครับก็ต้องเชื่อฟังการเตือนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ในภูเขานะครับหลายคนไปเดินป่าตอนภูเขานะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับในภูมิประเทศที่เป็นภูเขานะครับอย่างกรณีที่เกิดนักท่องเที่ยวนะครับเดินเที่ยวในป่านะครับหลงป่าที่จังหวัดตรังแล้วก็ถึงขั้นกรณีเสียชีวิตนะครับเพราะว่าฝ่าฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับปกตินี่ในช่วงที่มีฝนตกนะครับไม่มีใครนิยมไปเดินป่ากันนะครับเพราะเสี่ยงอันตรายจากน้ำที่จะตกลงมาด้วยนะครับเดินไปในป่านี่ถ้าเกิดว่าอากาศไม่ดีนะครับเมฆปกคลุมท้องฟ้านะครับก็อาจจะหลงทางแล้วก็หลงป่าหลงทิศได้ง่ายๆนะครับอย่าคิดว่าชะล่าใจว่ามีความชำนาญในการเดินป่านะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนิ่มก็มองอะไรไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของการที่ต้องติดตามเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับที่ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกลงมานะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็น่าจะช่วงเย็นๆเหมือนเดิมนะครับฝนก็น่าจะตกลงมาอีกนะครับตอนนี้ในที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ฟังครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีเม็ดฝนที่ตกลงมานะครับยังตอนช่วงเช้านี่ก็พอมีแสงแดดที่ส่องลงมาบ้างนะครับในช่วงเที่ยงก็อาจจะเริ่มที่จะครึ้มๆกันแล้วนะครับก็คาดการณ์กันว่าช่วงเย็นนะครับก็น่าจะมีฝนตกกันนะครับก็ต้องเตรียมกันด้วยนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นร่มนะครับหรือว่าท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องเตรียมเสื้อฝนกันเอาไว้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะต้องหาที่หลบฝนนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มากับช่วงหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนด้วยนะครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดกันนะครับก็อย่าลืมกันนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยนะ ครับแล้วก็มาติดตามเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ท่านนะครับได้ไปที่เมืองคาซานนะครับสหพันธรัฐรัสเซียนะครับล่าสุดนะครับท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เปิดเผยว่านะครับประเทศรัสเซียนะครับสนใจนะครับจะขายพลังงานแล้วก็ปุ๋ยนะครับให้กับประเทศในอาเซียนนะครับแล้วก็เตรียมใช้การทูตเชิงลุกนะครับเพิ่มช่องทางการค้านะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับรัสเซียสมัยพิเศษนะครับว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียนะครับเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญนะครับต่อความมั่นคงในภูมิภาคและก็ด้านเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยยังดำเนินการน้อยนะครับอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนคลี่คลายนะครับเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนะครับร่วมมือกันใช้การทูตเชิงลุกด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะขณะนี้การค้าระหว่างประเทศไทยและก็รัสเซียนะครับอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานนะครับเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำนะครับได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและก็พบปะในระดับต่างๆตามมานะครับแล้วก็เกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่เรื่องพลังงานนะครับรัสเซียก็มีความสนใจนะครับว่าจะขายพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สแล้วก็ปุ๋ยนะครับให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นนะครับซึ่งไทยก็มีความต้องการนะครับที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงนะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงมาตรการการกีดกันทางการค้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหาลือนะครับการประชุมระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนะครับเรื่องของราคาปุ๋ยเรื่องของพลังงานนะครับที่อาจจะมาช่วยเติมเต็มนะครับในส่วนที่ขาดหายจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่ก็มีข่าวดีกันนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับล่าสุดนะครับก็จะมีการลงนามสันติภาพกันนะครับซึ่งก็มีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับยืนยันจะเป็นเจ้าภาพนะครับพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเรื่องของการที่จะลงนามกันวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีแถลงการนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับยืนยันว่าพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็จะมีขึ้นนะครับที่รีสอร์ทบาเกิลสต็อกนะครับทางภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้รับการเสนอนะครับโดยปากีสถานและก็กาตาร์นะครับในฐานะคนกลางในการเจรจานะครับรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจากทั้งสหรัฐและก็อิหร่านนะครับโดยสวิตเซอร์แลนด์จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับจัดเตรียมเงื่อนไขการทูตนะครับท่านผู้ฟังครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับไปข่าวของเราต่อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลง2ฝ่ายนะครับแต่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐนะครับกล่าวว่าเนื้อหาในข้อตกลงนะครับจะมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการนะครับในพิธีลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพร้อมย้ำว่าภายใต้ข้อตกลงอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซก็จะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบนะครับขณะที่หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์แนลนะครับรายงานนะครับอ้างแหล่งข่าวว่าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้นะครับสหรัฐก็จะอนุญาตให้อิหร่านนะครับกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้ทันทีนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการยุติความขัดแย้งครับอย่างไรก็ตามนะครับอิหร่านจะยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศทันทีนะครับจนกว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้นะครับก็ต้องคอยจับตาดูนะครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะครับการลงนามข้อตกลงหยุดยิงนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับว่าจะได้มีข้อสรุปกันหรือไม่นะครับเราก็หวังว่านะครับการตกลงครั้งนี้นะครับก็จะได้ข้อสรุปกันนะครับเพื่อที่จะได้มีการที่จะ นำนะครับพลังงานในส่วนของภูมิภาคตอนออกกลางนะครับมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของพลังงานกันนะครับแล้วก็มาดูกันครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการหารือนะครับภาคเอกชนนะครับผลักดันการส่งออกนะครับโคเนื้อนะครับจากไทยนะครับไปยังประเทศจีนนะครับ 1.2 ล้านตัวต่อปีนะครับพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมสร้างความเชื่อมั่นนะครับด้านเขตปลอดโรคนะครับมุ่งเป้าตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรนะครับนายชัยวัชรงค์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยถึงการประชุมหารือการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศไทยนะครับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับร่วมกับกรมปศุสัตว์และก็ผู้แทนภาคเอกชนไทยและจีนนะครับว่าเพื่อเดินหน้านโยบายการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งตั้งนะครับเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยนะครับส่งออกทางเรือนะครับให้ได้เดือนละ 100,000 ตัวนะครับหรือว่าปีละ 1.2 ล้านตัวพร้อมเตรียมแผนลงทุนสร้างโรงเชือดมาตรฐานสูงนะครับในไทยเพิ่มเติมในอนาคตนะครับโดยที่ประชุมนะครับก็ได้ติดตามความคืบหน้านะครับที่มีการเจรจาลดข้อซักถามด้านสุขอนามัยกับทางสำนักงานปศุศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับจากกว่า40ข้อนะครับจนบรรลุเหลือเพียง4ประเด็นหลักนะครับแล้วก็เตรียมลงพื้นที่สำรวจท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อจัดตั้งศูนย์กักกันโรคขนาดใหญ่นะครับรองรับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานสากลก่อนส่งออกนะครับทั้งนี้นะครับที่ประชุมก็ได้เห็นชอบนะครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมชุดเล็กนะครับเพื่อประกอบด้วยนะครับกรมปศุสัตว์ภาคเอกชนและก็สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อทำหน้าที่ติดตามเอกสารเชิงลึกแล้วก็ประสานงานกับฝั่งจีนอย่างใกล้ชิด นะครับพร้อมทั้งนะครับเตรียมยกระดับการเจรจาสู่รูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับหรือว่า G2G นะครับขณะเดียวกันนะครับกรมปศุสัตว์นะครับก็จะเร่งสมัครนะครับขอรับรองสถานะเขตปลอดโรคนะครับแบบโซนิ่งหรือรายการฟาร์มกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้แก่ประเทศคู่ค้านะครับซึ่งโคเนื้อลูกผสมที่ตลาดจีนต้องการจะเป็นโคเนื้อที่มีน้ำหนักนะครับ450กิโลกรัมขึ้นไปนะครับโดยจะเน้นการเจาะตลาดเนื้อแช่เย็นนะครับคุณภาพดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับตลาดเนื้อแช่แข็งนะครับโดยมั่นใจว่าโครงการจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับที่จะผลักดันให้เกิดการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยนะครับไปยังประเทศจีนให้สำเร็จนะครับภายในกรอบเวลา1ปีนับจากนี้นะครับเพื่อพลิกโฉมแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมเลี้ยงโคเนื้อของไทยนะครับให้เติบโตสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะครับนี่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อนะครับในประเทศไทยก็มีเนื้อหลายแบบนะครับที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ตลาดโลกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโคขุนนะครับโพนยางคำนี่ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับก็เป็นเนื้อเกรดพรีเมียมของประเทศไทยนะครับที่การันตีได้ว่ามีรสชาติดีนะครับมีชั้นไขมันแทรกอยู่ในเนื้อนะครับนี่ใครชอบทานสเต็กนะครับน้องภูมิน้องหลุยนะครับ
3: ชอบ
0: ครับก็สามารถที่จะซื้อเราอาจเมื่อก่อนนี่เราอาจจะมีเนื้อวากิวที่เป็นเนื้อโกเบของญี่ปุ่นนะครับก็มีราคาแพงมากเลยนะครับดังนั้นเรื่องของเนื้อจากประเทศไทยนะครับนอกจากว่าจะเลี้ยงบริโภคภายในประเทศแล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับล่าสุดก็เล็งที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่จะสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างมูลค่าให้ด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีโคเนื้อที่เป็นเนื้อเกรดพรีเมียมบ้างหรือเปล่านะครับนี่พี่หนุ่มไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นโคเนื้อที่เลี้ยงกันตามบ้านๆนะครับหรือว่าตามทุ่งตามท้องนานะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็อาจจะมีบางแห่งก็อาจจะมีการปลูกหญ้านะครับเลี้ยงโคในพื้นที่ของตัวเองนะครับหรือว่าเลี้ยงตามทุ่งนะครับบางทีก็ปล่อยเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับเที่ยวไปตามสวนยางบ้างไปกินหญ้าบ้างกินต้นปาล์มชาวบ้านบ้างนะครับก็เกิดกรณีที่มีความขัดแย้งกัน

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทช

ุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมมาว่ากันด้วยเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวครับรัฐสภาไฟเขียว5ความตกลงการค้าดันไทยสู่ตลาดโลกและเศรษฐกิจสีเขียวครับที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบตกลงทางการค้าและพิธีสารรวม5ฉบับตามที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เสนอเพื่อเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยสู่มาตรฐานสากลและขยายโอกาสในตลาดโลกโดยมี3ประเด็นครับผมประเด็นแรกครับเปิดประตูการค้าใหม่ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกกับกลุ่มยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอร์แลนด์ลิเทนสไตน์โดยไทยได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีในการนำเข้าทันทีครับพร้อมปูทางการเจรจา FTA ไทยกับ EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตครับประเด็นที่2อัปเกรดความตกลงเดิมรับยุคดิจิตอลกรีนครับปรับปรุง ACFTA อาเซียนจีนเพิ่ม5บัญญัติใหม่ครับเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวและการหนุนกลุ่ม MSME เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทยครับปรับปรุง ATIGA มุ่งลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนำเข้าระบบดิจิตอลมาใช้และเน้นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมครับ3ครับหนุนประมงยืนหยัดระดับโลกครับเห็นชอบวิธีสารความตกลงด้วยการอุดหนุนชาวประมงของ WTO โดยจะห้ามรัฐบาลอุดหนุนการทำงานขอไฟครับอุดหนุนการกระทำผิดของชาวประมงครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างการแข่งขันที่ยุติธรรมให้กับชาวประมงไทยในเวทีโลกครับผม
2: ครับต่อไปมาว่าด้วยงาน Thailand Travel Mark Pass 2026กันนะครับThailand Travel Mark Pass 2026เปิดโอกาสท่องเที่ยวไทยจับมือกับเพื่อนบ้านดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้สู่ชุมชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเมียนมาสปปลาวและภูฏานรวม18คนเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mark Pass 2026ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่10ถึง12มิถุนายน2569ครับเพื่อเปิดโอกาสให้พบปะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในช่วงก่อนเริ่มงานททได้นำคณะผู้แทนเดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบการท่องเที่ยวของไทยทั้งการเข้าชมปราสาทสัจธรรมและการล่องเรือยอทชมสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงครับนอกจากนี้คณะผู้แทนยังได้ทดลองใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นการแช่ออนเซ็นและการนวดแผนไทยเพื่อเรียนรู้รูปแบบการให้บริการของไทยซึ่งเป็นอีกจุดเด่นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในงานนี้ททได้ประชาสัมพันธ์แนวคิด Two Kingdom และ One Destination ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หลายประเทศในทริปเดียวและช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางในภูมิภาคนี้มากขึ้นครับททระบุความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศไทยมีโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจมากขึ้นรวมถึงได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามามากขึ้นครับสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยและประชาชนจะได้รับการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้โดยตรงกับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเป็นการช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทั้งนี้งาน TTTThailand Travel Mark Pass 2026ที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้นถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยได้พบกับผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายประเทศซึ่งช่วยนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยสู่ต่างประเทศและสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่อไปในอนาคตครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับก็ขอขอบคุณน้องหลุยกับน้องภูนะครับนำเรื่องราวเรื่องของข่าวจริงประเทศไทยนะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังจากทางบ้านนะครับขอเพลงฟ้าร้องไห้นะครับพี่หนุ่มก็เปิดให้ท่านได้รับฟังกันแล้วนะครับกับบทเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อกันนะครับมาติดตามกันในส่วนของสหกรณ์นะครับสหกรณ์ที่เราท่านรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือว่าสหกรณ์ต่างๆนะครับรัฐมนตรีจะช่วยนะครับปิยนัทนะครับเดินหน้านะครับยกระดับความเข้มแข็งนะครับของสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับนางสาวปิยรัตน์นะครับติยะภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรนะครับโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศนะครับพร้อมด้วยข้าราชการและก็บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเข้าร่วมประชุมกันที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เปิดเผยว่านะครับสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรนะครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการพัฒนาภาคการเกษตรและก็เศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับมีบทบาทในการส่งเสริมและก็การผลิตการตลาดการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนะครับและก็การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจึงให้ความสำคัญนะครับกับการยกระดับศักยภาพของสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรนะครับให้สามารถบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับมาใช้ในการดำเนินงานนะครับรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับโดยมุ่งยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลดต้นทุนการผลิตและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับในทุกมิตินะครับก็ได้มอบนโยบายนะครับแนวทางการปฏิบัติงานนะครับร่วมกันนะครับพัฒนาสหกรณ์นะครับให้เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนงานนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในส่วนของการทำงานนะครับก็ต้องทำงานเป็นแบบเชิงบูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับจนเป็นที่ยอมรับก็ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการถ่ายทอดนโยบายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความก้าวหน้าและก็ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเน้นย้ำนะครับให้ช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับสหกรณ์ทั้งในเรื่องของการทำงานเชิงพัฒนาการส่งเสริมด้านธุรกิจแล้วก็การกำกับดูแลตรวจการสหกรณ์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับนอกจากนี้นะครับทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับก็กล่าวว่านะครับการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและก็โครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับก็จะขับเคลื่อนนะครับงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนะครับยกระดับศักยภาพของสหกรณ์นะครับสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตและก็การตลาดนะครับส่งเสริมให้สหกรณ์ดูแลสมาชิกในด้านการประกอบอาชีพนะครับเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์นะครับโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับตาเป็นแนวทางหลักนะครับในการดำเนินงานนะครับตลอดจนนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์และก็พัฒนากระบวนการผลิตและก็การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรครับให้ได้มาตรฐานเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนและก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยนะครับให้มั่นคงต่อไปนะครับก็ในส่วนของสหกรณ์นะครับที่มีอยู่ ั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสากลต่างๆนะครับก็ล้วนมีความสำคัญนะครับในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเอาทั้งการสะสมนะครับเงินนะครับมาเป็นทุนนะครับในการที่จะมาประกอบอาชีพแล้วก็การที่จะมีเรื่องของปัจจัยการผลิตมาด้วยนะครับในการที่จะให้มีปัจจัยการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของค้ายาไม่ใช่ค้ายานะครับยารักษาโรคนะครับท่านผู้ฟังครับที่ต้องมาช่วยให้กับเกษตรกรนะครับให้มีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็ปิดท้ายกันได้เรื่องของสหกรณ์นะครับที่จะมาสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับสมาชิกนะครับก็มีสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับก็หลายๆสหกรณ์นะครับที่เกิดการรวมกลุ่มกันนะครับในการที่จะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะรวมกลุ่มกันฝากเงินหรือว่ารวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอื่นๆกันนะครับก็เป็นการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรที่มีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นมีอาชีพประกอบเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมกันนะครับน้องภูมิครับที่บ้านมีสหกรณ์ไหมครับ
2: ที่บ้านมีครับ
0: ครับก็แล้วเป็นสมาชิกไหมครับ
2: เป็นครับสหกรณ์การเกษตรครับ
0: แล้วก็มีเขามีกิจกรรมอะไรบ้างครับในการที่จะดำเนินการกิจกรรมในการช่วยเหลือในการที่จะให้เราได้มีส่วนร่วมครับ
2: ก็เป็นการไปทำปุ๋ยครับ
0: ครับทำปุ๋ยหมักใช่ไหมครับในการที่จะมาใช้นะครับปุ๋ยหมักนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่เขาก็มีการทำปุ๋ยหมักนะครับก็เป็นการมีเจ้าหน้าที่นะครับมาถ่ายทอดใช่ไหมครับวิธีการทำแล้วก
2: ็
0: วัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทำปุ๋ยหมักนะครับทดแทนปุ๋ยเคมีนะครับก็เป็นเรื่องของแนวเกษตรอินทรีย์นะครับในการที่จะลดต้นทุนนะครับก็ทำให้เราได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษใช่ไหมน้องภูมิปลอดสารพิษใช่ไหมครับแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับน้องหลุยส์ครับมีไหมที่บ้านที่บ้านมีสวนไหมครับมีสหกรณ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคุณพ่อเป็นสมาชิกอยู่
0: ครับสหกรณ์อะไรครับ
1: การเกษตรเนี่ยแหละ
0: การเกษตรเหมือนกันนะครับอยู่ที่ร่อนพิบูลใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ทำดำเนินงานกันอยู่นะครับที่เห็นคุณพ่อไปทำครับ
1: มีทำปุ๋ยแล้วก็พวกพืชต่างๆครับมาเหมือนกับถ่ายทอดว่าปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับก็เราก็ต้องมีองค์ความรู้กันนะครับทุกฝั่งครับในการที่จะปลูกพืชต่างๆนะครับเรื่องของถ้าเกิดว่าใบมีลักษณะเหลืองก็จะได้รู้ว่าพืชของเราป่วยนะครับเป็นโรคอะไรก็จะสามารถที่จะมาหายามาใส่หรือหาแนวทางการรักษาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาเคมีหรือว่าการที่จะปรับสูตรใช้ชีวภาพมาช่วยด้วยนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากเรื่องของกลุ่มสหกรณ์ที่เรามีองค์ความรู้กันอยู่นะครับมีหลายส่วนประกอบกันแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลพร้อมเลยน้อง
1: หลุยส์สุกุลแสงวิเชียนครับ
2: ภูณัฐพลโพธารามครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 19:00 น.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี
7: ้นางควันรัตอังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยพัฒน์หรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2574เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่าย ซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
3: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำกับรายการจัดหางานขานข่าวนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกระผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้เทศกาลบอลโลกได้สนุกลุ้นระทึกกันทุกเม็ดกันบ้างหรือเปล่านะครับผู้จัดเองนี่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงนี้ว่ากลางวันต้องทำงานนะครับแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีโชคดีเนาะเพราะว่ามีหลายๆช่วงเวลาในกลางวันที่ได้แวบเข้าไปดูบ้างนะครับก็เชียร์กันด้วยความสนุกความบันเทิงนะครับก็อย่าไปลงขันเล่นกันการพนันกันมากมายนะครับก็ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ฝนตกมาหนักมากพอสมควรนะครับชุ่มฉ่ำหัวใจกันหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าชุมพรเราเนี่ยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับชาวสวนทุเรียนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างลำซ้ำกันแล้วนะครับก็ถึงฤดูตัดทุเรียนนะครับก็จะฤดูการผลไม้ของโดยเฉพาะทุเรียนนะครับของจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยก็จะเริ่มประมาณช่วงเดือนปลายพฤษภามิถุนานะครับเราก็จะได้เห็นเฒ่าแก่รายใหม่เจ้าของสวนนะครับได้ยิ้มได้กันสักทีเราลงทุนมาทั้งปีแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ได้รับผลผลิตนะครับอาจจะได้กำไรเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับก็ว่ากันไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดูแลใส่ใจนะครับทุกๆงานทุกๆหน้าที่นะครับเราก็ต้องมีการวางแผนการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยแม้แต่จะทำธุรกิจอะไรต่างๆเราก็ต้องเขียนแผนธุรกิจแล้วชีวิตเราจะไม่เขียนแผนจะไม่วางเป้าหมายได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นปีวางแผนนะครับในการดำเนินการนะครับช่วงนี้ก็ล่วงเลยมาถึงกลางปีแล้วนะครับมิถุนายนแหมระยะเวลาปี69ทำไมรู้สึกว่ารวดเร็วเหลือเกินนะครับนี่ก็กลางเดือนมิถุนายนแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับอีกประมาณ6เดือนก็จะใกล้จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดลังเลสงสัยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตั้งเป้าหมายนะก็เริ่มลงมือทำได้แล้วนะครับการกระทำนะครับจะนำสู่ความสำเร็จเสมอนะครับและในการลงมือทำที่ดีก็มีแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก่อนที่จะก้าวสู่ช่วงต่อไปข่าวคราวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับที่จะนำมาฝากบอกกล่าวเล่าให้ฟังกันนะครับเราก็มาพักฟังบทเพลงจากทางรายการกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพอดีมีสายโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเรายินดีที่จะให้บริการจัดหางานกันอยู่แล้วแหละนะครับใครที่ตกงานว่างงานตอนนี้สามารถที่จะติดต่อหางานทำกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเองหรือว่าทางเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานเราสามารถที่จะเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้นะครับว่ามีบริษัทห้างร้านไหนบ้างที่ต้องการรับสมาชิกต้องการรับคนนะครับเพราะว่าเราเน้นย้ำให้ทุกๆคนได้มีงานทำได้มีเศรษฐกิจมีรายได้ดีกันทั่วหน้านะครับและเร็วๆนี้ท่านหัวหน้าจิรภาใจสมนะครับท่านเมื่อเช้าก็วางแผนการประชุมอยู่แล้วว่าของจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยก็ควรที่จะจัดงานนัดพบแรงงานกันสักหน่อยนะครับก็คาดว่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าหรือวันที่เท่าไหร่วันที่ชัดเจนแล้วผมก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าให้ทราบนะครับจะได้เตรียมตัวน้องๆหรือว่าคนที่ต้องการสมัครงานนะครับก็ได้เตรียมตัวไปสมัครงานกันเดี๋ยวข่าวคราวชัดเจนเมื่อไหร่นะครับมาประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจังหวัดชุมพรของเรานี่ถือเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีนะครับอันดับต้นๆของภาคใต้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งงานเรามีเยอะแยะมากมายติดต่อสอบถามกันได้นะครับและลงทะเบียนสมัครงานกันได้ก่อนจะไปสู่ช่วงต่อไปนะครับเรามาฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันสักหนึ่งบทเพลงครับผม

ครับก็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับจากพี่สาวทุ่งตะโกนะครับเพลงใจรักหน้าแม่เข้าบรรยากาศในช่วงนี้จังเลยนะครับช่วงบ่ายๆเราได้ฟังเพลงเพราะๆและได้มอบความรักให้แก่ทุกท่านนะครับก็ผู้จัดเองก็มอบความรักให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับด้วยความหวังดีในการในความปรารถนาดีนะครับให้มีอาชีพมีรายได้มีงานทำกันทุกท่านทุกครัวเรือนทุกคนนะครับซึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในระบบอันนั้นใครที่ทำงานอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโชคที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่จากการติดตามข่าวกันแล้วเศรษฐกิจของเราค่อนข้างที่จะผันผวนตามภูมิรัฐศาสตร์บ้างปัญหาสู้รบภาคตะวันออกกลางบ้างเศรษฐกิจเงินเฟ้อบ้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทำงานไว้สร้างเศรษฐกิจไว้ดีกว่านะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับสำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานนอกจากส่งเสริมให้หางานทำให้กับคนไทยนะครับในประเทศทุกคนแล้วนะครับเรายังมีข้อตกลงกับหลายๆประเทศนะครับในการส่งให้แรงงานไทยได้ไปโชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพนะครับในการไปทำงานต่างประเทศซึ่งถ้าเป็นทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยหลากหลายไม่ค่อยเดินทางไปทำสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือก็จะมีคนไปทำงานต่างประเทศเยอะพอสมควรนะครับซึ่งประเทศที่นิยมไปก็จะเป็นของไต้หวันนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลนะครับซาอุนี่ก็ช่วงหลังนี้ก็ไปเริ่มมีเดินทางไปกันบ้างแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็แถวตะวันออกกลางแถวนู้นก็ภาวะสงครามต่างๆอาจจะว่าเกิดการชะงักกันบ้างนะครับของ UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ก็มีแจ้งตำแหน่งงานเข้ามาอยู่ตลอดนะครับซึ่งในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยถ้าเราสนใจเราจะทำยังไงถึงจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้นะครับสำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องนะครับจะมีหลักๆด้วยกัน5วิธีการนะครับก็คือ1เนี่ยบริษัทจัดหางานจัดส่งซึ่งบริษัทจัดหางานนั้นต้องจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายชื่อบริษัทจัดหางานต่างๆได้บางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมันง่ายมากนะครับในเพจใน Facebook มีโฆษณาชวนเชื่ออยู่บ่อยๆนะครับว่าสามารถจะพาไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้บ้างที่เกาหลีได้บ้างเดินทางโดยบริษัทโน้นบริษัทนี้นะครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะไม่แพงอะไรต่างๆเราสามารถเข้าไปควรตรวจสอบข้อมูลได้นะครับโดยไปตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับหรือว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับแล้วพิมพ์คำว่าตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศได้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับ1บริษัทจัดหางานจัดส่ง2กรมการจัดหางานจัดส่งกรมการจัดหางานจัดส่งนี่ส่งยังไงเริ่มจากไม่ใช่ว่าท่านเดินทางมาที่สำนักงานแล้วก็บอกว่าฉันต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีอะไรต่างๆนะครับท่านเข้ามาแจ้งความประสงค์แล้วต้องไปลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ชื่อฝากประวัตินะครับแนบไฟล์ภาพเอกสารต่างๆวีซ่าพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็การฝึกฝีมืออะไรต่างๆไว้ในตามคุณสมบัติในตำแหน่งงานที่มีแจ้งเข้ามานะครับว่ามีจังประเทศไหนแจ้งเข้ามาบ้างนะครับเช่นตอนนี้กรมการจัดหางานเปิดรับช่างเชื่อมช่างประกอบโกอินเตอร์ไต้หวันรายได้รวมกว่า 40,000 ต่อเดือนสมัครฟรี 8-30 มิยอนี้นะครับโดยท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับนายสมชายมรกตศรีวันเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างนะครับซึ่งประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรท่อและหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดท่อใหญ่โดยเปิดรับสมัครรวม32อัตราประกอบด้วยตำแหน่งช่างเชื่อม22อัตราและตำแหน่งช่างประกอบ
10อัตรานะครับถ้าเรามีคุณสมบัติตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนสมัครไว้ได้กับบริษัทนี้นะครับที่เขาแจ้งเข้ามานะครับซึ่งของบริษัทจากประเทศไต้หวันครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานโดยรัฐผ่านกรมการจัดหางานผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนนะครับซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าจ้าง 29,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ 30,415 บาทหรือเมื่อรวมค่า OT และค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 32,000 ถึง 40,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ 32,000 ถึง 41,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับช่วงอัตราแลกเปลี่ยนนั้นด้วยนะครับโดยจะมีระยะเวลาจ้างงาน3ปีหากผลงานดีสามารถต่อสัญญาได้คราวละ3ปีสูงสุดถึง12ปีนอกจากนี้นายจ้างยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำคัญได้แก่ค่าอุปกรณ์ทดสอบฝีมือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปทำงานไต้หวันนะครับจ่ายพร้อมกับค่าจ้างเดือนแรกค่าตรวจสุขภาพและค่าธรรมเนียมใบถิ่นที่อยู่ตลอดระยะเวลาการทำงานนะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปดูสักหน่อยว่าเขากำหนดคุณสมบัติอะไรมาบ้างเรามีคุณสมบัติตรงกับเขาหรือเปล่านะครับคุณสมบัติผู้สมัครเพศชายอายุ 22 ถึง 45 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตาไม่บอดสีไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งงานส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานคนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ได้รับการคัดเลือกทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยินค่าตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดค่าตรวจประวัติอาชญากรรมค่าธรรมเนียมตรวจลงวีซ่าค่าโดยสารเครื่องบินและค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานรวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณก็ประมาณ 17,550 บาทหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันได้โปรดอย่าหลงเชื่อแต่ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อนทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเพจ Facebook แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งนะครับซึ่งจัดหางานจังหวัดนี้ก็จะมีทุกๆจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทจัดหางานของตำแหน่งงานว่างของประเทศไต้หวันที่แจ้งเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็จะมีของมาเก๊านะครับตอนนี้มาเก๊าก็จะแจ้งเข้ามาเปิดรับสมัครไปทำงานมาเก๊า10อัตราเงินเดือนสูงสุดกว่า 7.2 หมื่นบาทนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานนายสมชายมรกตศรีวันเปิดเผยว่าได้ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวตลอดจนเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีและพัฒนาทักษะสั่งสมประสบการณ์จากต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศล่าสุดกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างซึ่งประกอบกิจการโรงแรมคาสิโนและร้านอาหารจำนวน2ตำแหน่ง10อัตราได้แก่พนักงานต้อนรับลูกค้า VIP พนักงานเสิร์ฟอัตราเงินเดือนอยู่ที่ระหว่าง 46,460 บาทถึง 72,720 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับเมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้างช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ500เหรียญมาเก๊าหรือประมาณ 2,020 บาทจัดอาหารในช่วงเวลาทำงานมีประกันสุขภาพสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานของมาเก๊าผู้สนใจสามารถสมัครยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th

ถึง35ปีจำนวน5อัตราโดยต้องมีส่วนสูงตั้งแต่160เซนติเมตรขึ้นไปทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง1ตำแหน่งเท่านั้นการรับสมัครคนหางานในครั้งนี้เป็นการจัดส่งคนหางานไปทำงานโดยกรมการจัดหางานผู้สมัครไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าถ่ายรูปค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจประวัติอาชญากรรมและค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศรวมประมาณ 4,000 บาทนะครับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หัวข้อประข่าวประกาศรับสมัครนะครับหรือเพจ Facebook แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยในการที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับเราก็ต้องอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับเพศช่วงอายุวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงานคุณสมบัติที่นายจ้างของแต่ละประเทศนั้นต้องการหรือมีข้อห้ามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเหมือนของญี่ปุ่นนี่เขาก็จะเพิ่มเข้ามาเลยว่าต้องไม่มีรอยสักนะครับต้องไม่มีรอยสักอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูคุณสมบัติตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการสำหรับคนที่ต้องการที่จะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าไปขุดทองนะครับไปทำงานต่างประเทศอะไรกลับมาแล้วนี่ก็จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ดีนะครับแต่ว่าที่สำคัญเราต้องตรวจสอบนะครับให้ถูกต้องให้ชัดเจนว่าบริษัทที่โฆษณาหรือประกาศรับสมัครอะไรต่างๆเนี่ยมีการหลอกลวงหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานนะครับหรือไม่แน่ใจก็ติดต่อสอบถามกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่นะครับทุกๆจังหวัดจะมีทั้งหมดนะครับโดยในกรุงเทพจะมีถึง10เขตด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอันนี้เพิ่งเอ่ยไปแค่2ขั้น2อย่างอย่างนี้นะที่ถูกต้องแล้วก็คือบริษัทจัดหางานจัดส่งโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง3ก็คือเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนะครับ4นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ5นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกช่องทางก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องแจ้งการเดินทางณด่านตรวจคนหางานทุกครั้งนะครับอันนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยว่าเราเดินทางเข้าไปทำงานอย่างประเทศในต่างประเทศโดยถูกต้องนะครับเพราะว่าจะมีข่าวอยู่บ่อยๆว่าเหมือนเกาหลีเนี่ยที่เขาบอกว่าลักลอบเข้าไปตอนแรกๆนี่ก็เวลาไปทำงานเนี่ยก็เป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปพอไปแล้วก็นายจ้างเขาก็จะยึดพาสปอร์ตไว้นะครับแล้วก็ให้ไปทำงานในภาคเกษตรต่างๆโดยที่ไม่สามารถไปไหนได้เลยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มผีน้อยหรืออะไรต่างๆเนี้ยเวลาเจอเจ้าหน้าที่กวาดล้างเข้ามาก็ถูกผลักดันส่งกลับนะครับหลายๆท่านที่ไปทำงานเนี่ยก็จะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนต่างๆเขาจะมีค่าดำเนินการเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับและอย่าชะล่าใจนะครับหากเจอการประกาศโฆษณาชวนเชื่อในการไปทำงานต่างประเทศต่างๆตรวจสอบสอบถามกับกรมการจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดในทุกพื้นที่ให้ดีนะครับว่าของบริษัทนี้เขาประกาศมีโฆษณาประกาศจริงมีบริษัทจริงหรือเปล่ามีการได้รับอนุญาตจริงหรือเปล่านะครับพอเดี๋ยวนี้ช่องทางการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center แก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะครับมันจะเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราได้เจออะไรที่รู้สึกเอ๊ะไม่แน่ใจเราตั้งสติสักนิดนึงถามคนรอบข้างถามคนที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบางทีนี้ก็หลายๆคนนี่ถูกหลอกลวงออนไลน์ถูกหลอกให้โอนเงินบ้างถูกหลอกให้ไปทำงานอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบสักนิดนึงนะครับป้องกันตนเองจะดีที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความรู้มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายดายมากเลยนะครับโดยที่ว่าเราตั้งสติสักนิดนึงอย่าเขาเรียกว่าอย่าใจร้อนอย่ากลัวอย่าอะไรมากเกินไปนะครับเพราะในการหลอก

ดวงเนี่ยส่วนใหญ่นี่เขาจะหลอกกันด้วยหนึ่งก็ความโลภล่ะไปมีรายได้ดีมีโบนัสให้จำนวนมากหลอกด้วยความโลภนะครับคนอยากได้อยากมีเขาก็มันได้เยอะจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่เราโลภแล้วดูรายได้แตกต่างเกินไปแล้วไปทำไมลักษณะการพูดคุยชักจูงของเขาดูเหมือนเดินทางไปง่ายจังทำง่ายจังนะครับให้เราเราสงสัยไว้ก่อนนะครับสองก็หลอกลวงด้วยความกลัวนะครับขู่ให้กลัวว่าญาติพี่น้องอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับหรือมาบอกว่าเราถูกแบ็คลิสต์ถูกด่านตรวจจับได้ว่ามีเงินโอนเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เล่เหลี่ยมกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพนี่เยอะจริงๆและช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่นิยมใช้มากที่สุดเลยนะครับในช่วงนี้ก็พูดถึงเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศและการป้องกันการถูกหลอกลวงเยอะมาพอสมควรนะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักหนึ่งบทเพลงครับผม

อย่าเพิ่งท้อนะจากไม้เมืองนะครับซึ่งบทเพลงให้กำลังใจนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีเริ่มต้นด้วยตัวเราเองก่อนนะครับในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเราต้องปรับที่ความคิดทัศนคติของเรานะครับว่าถ้าเรามองสิ่งดีๆแล้วและเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างพลังนะครับแรงใจให้ทำตามเป้าหมายที่เราตั้งวางไว้ให้สำเร็จนะครับถ้าอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกนะครับอย่างน้อยๆการเริ่มต้นอยากจะทำเราก็ไม่อยากทำและเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นเถอะว่าท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่ท่านจะลงมือทำนะครับที่ยากที่สุดก็คือเริ่มลงมือทำแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่มัวแต่จะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยยังไม่พร้อมเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวยังไม่มีรถเลยฉันจะไปขายของได้อะไรยังไงมันจะมีข้อแม้อยู่กับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะเดี๋ยวค่อยทำ นะคนเราเวลาที่พอเดี๋ยวแล้วเนี่ยระยะเวลามันก็จะเนิ่นนานไปทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาต้นไม้หนึ่งต้นนะครับมันก็ต้องมีวิชาระยะเวลาในการเพาะกล้าเติบโตออกดอกออกผลผลิตนะครับถ้าเราช้าไปอีก1วันนะครับเราก็จะต้องยืดความฝันไปอีก1วันเหมือนผักบุ้งเนี่ยจริงๆมันลงทุนถ้าปลูกผักบุ้งจีนเนี่ยมันลงทุนเป็นถือว่าเป็นรายได้ที่รอบเร็วพอสมควรนะครับคนชุมพรของเรานี่ที่ดินเยอะแยะเลยนะครับแต่แปลกน่าแปลกอยู่อย่างนึงว่าคนชุมพรของเราไม่ชอบปลูกผักกินเองนะครับส่วนใหญ่จะไปซื้อกันที่ตลาดซื้ออะไรแล้วใครปลูกผักขายนี่ผมดูแล้วค่อนข้างที่จะขายดีนะครับผักบ้านผักปลอดสารพิษนะครับเรายังไม่ต้องถึงกับใช้คำว่าออแกนิกหรอกก็แค่ปลอดสารพิษที่ดูแลกันเองตามบ้านเนี่ยถ้าใครปลูกขายว่าเหมือนแล้วแถวบ้านผมขายดีมากพอสมควรนะครับเอามาขายอะไรเพราะคนถือมักจะเชื่อใจว่าปลูกผักกินเองเขาไม่ได้ใส่สารพิษอะไรมากมายเหมือนกับปลูกเป็นขายส่งขายอะไรนั้นก็ต้องใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นถ้าท่านบอกว่ายังไม่พร้อมในวันนี้มันก็ยืดไปอีก1วันเหมือนปลูกผักบุ้งนะครับใช้ระยะเวลาแค่22ถึง25วันเราก็จะสามารถสร้างเงินได้แล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นลงมือทำอย่ามัวแต่เดี๋ยวนะครับเมื่อก่อนผมเองก็เป็นคนที่มักจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่เหมือนกันแต่พอเริ่มรู้คุณค่าของระยะเวลาว่าทุกๆวันนะครับมันหมดไปเวลาผ่านขึ้นไปแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาไม่ได้นะครับเหมือนเงินเนี่ยหมดไปแล้วเราสามารถที่จะหาใหม่หาเพิ่มได้แต่เวลาเราหาเพิ่มไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นวางแผนแล้วที่สำคัญลงมือทำหาความชอบหาเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทำทันทีนะครับอีกภารกิจหนึ่งของสำนักงานจัดหางานนะครับก็คือการควบคุมดูแลการทำงานของแรงงานต่างด้าวเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นออกใบอนุญาตทำงานอะไรต่างๆนี่ก็จะต้องไปที่สำนักงานจัดหางานทั้งหมดนะครับแต่ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราได้เปลี่ยนระบบมาใช้เป็นระบบ e-work permit นะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างสามารถเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับโดยผ่านระบบ e-work permit นะครับเข้าไปลงทะเบียนศึกษาเรียนรู้ใครที่ทำไม่เป็นก็ให้ลูกหลานช่วยสอนช่วยเข้าไปดูที่สำคัญเวลาท่านเข้าไปดูท่านก็จะได้เรียนรู้นะครับเหมือนผมเองก็เข้าไปได้แค่ไม่จบกระบวนการเพราะว่าผมเองไม่มีแรงงานต่างด้าวแต่ก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษาถามน้องๆผมก็ดูแล้วว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกเมนูว่าจะดำเนินการอะไรจะเปลี่ยนนายจ้างหรือว่าจะต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวซึ่งเขาก็จะสามารถชำระเงินผ่านระบบผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่งถือว่าสะดวกและนอกจากนี้หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะไปที่เอาซอร์สนะครับเพื่อผลิตบัตรนะครับไปนัดของเอาซอร์สว่าจะไปวันไหนเพื่อไปผลิตบัตรใบอนุญาตทำงานนะครับซึ่งเอาซอร์สของจังหวัดชุมพรจะอยู่ที่ศูนย์โลตัสนะครับโลตัสสาขาวังไผ่นะครับซึ่งก็ถือว่าการทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนายจ้างเข
ขอเน้นย้ำว่าต้องจ้างแรงงานให้ถูกต้องระบบต่างๆมันเปิดให้ทำงานได้ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบการตรวจสอบดูแลการทำงานของแรงงานต่างด้าวยังคงมีอยู่นะครับตามมาตรา8แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนะครับเพราะถ้าไม่มีใบอนุญาตทำงานก็ถือว่าผิดกฎหมายซึ่งก็จะมีโทษนะครับหนักพอสมควรนะครับแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและผลักดันส่งกลับด้วยนะครับนายจ้างมาตรา9จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะครับต่อแรงงานต่างด้าว1คนนะแล้วถ้าผิดซ้ำ2ซ้ำ3ก็จะตัดสิทธิ์ในการจ้างแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คืองานต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำนะครับตรวจสอบศึกษากันสักหน่อยหนึ่งนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งช่องทาง TikTok Facebook อะไรต่างๆนะครับท่านหัวหน้าจิรภาท่านบอกว่าทำให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่ามีงานอะไรบ้างที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำงานค้าขายแผงลอยอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานตัดผมเสริมสวยงานขับรถนะครับอันนี้จะให้แรงงานต่างด้าวทำไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นงานนวดแผนไทยนะครับคนไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นม้าอารีใจดีเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็จะโอ้ยดูแลเหมือนลูกหลานนะครับใจดีนู้นเขามากโดยที่บางทีนี่เราไม่รู้เลยว่าเข้ามาจากไหนภูมิหลังเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็เปิดกว้างให้เขาเข้ามาทำงานรู้แค่ว่าเขาทำงานให้แล้วรู้สึกคุ้มค่าแค่นั้นเราก็พอใจแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างหลายกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านยาเสพติดนะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทีมตรวจของสำนักงานจัดหางานนะครับซึ่งเราได้บูรณาการร่วมกับกอรมน.บ้างปกครองบ้างตำรวจบ้างในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยตรวจสอบนอกจากตรวจสอบการทำงานหน่วยงานต่างๆเขาก็จะร่วมกันบูรณาการว่าเข้าไปแล้วของตำรวจเขาก็ไปดูแลนะครับว่ามีตั้งกลุ่มแก๊งมีผู้อิทธิพลหรือว่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไหมนะครับในส่วนของจัดหางานก็ไปดูตรวจสอบใบอนุญาตทำงานว่าทำงานถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่จะพบบางทีก็จะพบอาวุธนะครับพบยาเสพติดแล้วก็พบการทำงานที่นอกเหนือจากประเภทที่ทำได้ก็คืองานต้องห้ามต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแย่งอาชีพของคนไทยนะครับเพราะหลายๆงานมันเป็นงานสงวนของคนไทยเราต้องรักษาไว้นะครับไม่ใช่ใจดีเปิดให้เขาซะทุกอย่างนะครับเราก็ต้องมีกรอบมีกติกาเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจนะครับบินบินกันทั้งคู่คุณก็ได้ฉันก็ได้เพียงแต่ว่าให้มันเหมาะสมสอดคล้องไปภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ซึ่งมีเบาะแสการค้าขายแรงงานต่างด้าวเปิดร้านค้าขายหรือว่าทำงานผิดประเภทอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะโทรมาแจ้งมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0775043645ถ้าฝ่ายแรงงานต่างด้าวก็ต่อ14นะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันอีกสัก1บทเพลงผ่อนคลายกันสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาพูดคุยกันในช่วงต่อไปครับผม

ไม่มีใครฉันยังมีเธอนะครับขอให้รู้ไว้ว่ายังมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรที่เรายังคอยดูแลกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานคนต้องการหางานทำแล้วก็นายจ้างสถานประกอบการต่างๆที่ต้องการจ้างแรงงานนะครับทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเรายินดีเป็นสื่อกลางเป็นที่ปรึกษานะครับในการที่จะนำงานดีๆสู่คนหางานนะครับหรือคนหางานต้องการงานดีๆมาติดต่อมาพูดคุยกับเราได้ตำแหน่งงานว่างมีเยอะพอสมควรเลยนะครับจังหวัดชุมพรเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นี่มีของแจ้งด่วนเข้ามาของบริษัท SPX Express on Tour นะครับรับสมัครพนักงานส่งพัสดุจำนวนมากจังหวัดชุมพรมีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ 20,000 ถึง 60,000 นะตำแหน่งที่เปิดรับนะครับส่งพัสดุจักรยานยนต์ส่งพัสดุกระบะตู้ทึบพนักงานคัดแยกพัสดุอำเภอที่เปิดรับนะครับก็มีอำเภอท่าแซอยู่ที่ตำบลทรัพย์อนันต์นะครับอำเภอเมืองชุมพรอยู่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรอยู่ตำบลบ้านนาและอำเภอหลังสวนอยู่ที่ตำบลท่ามะพร้าอำเภอสวีอยู่ที่ตำบลสวีอำเภอละแมอยู่ที่ตำบลละแมและอำเภอปะทิวอยู่ที่ตำบลปะทิวนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศัพท์ของฝ่ายบุคคลนะครับ063 321 0071นะครับหรือใครที่จดไม่ทันก็เข้าไปดูตำแหน่งงานว่างในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้นะครับหรือว่าจะทาง Facebookสำนักงานจัดหางาน DOE ชุมพรนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเราจะมีการอัปเดตตำแหน่งงานไว้ตลอดนอกจากนี้นะครับบริษัทห้างร้านต่างๆที่แจ้งตำแหน่งงานไว้กับเรามีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปาล์มธรรมชาติที่อยู่อำเภอสวีตำบลครนนะครับรับเป็นช่างซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่ IT หัวหน้าแผนก CPKO นะครับบริษัทโชคอนันต์ออโต้เซลล์รับเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทชุมพรฮอนด้าออโต้โมบิลรับเป็นที่ปรึกษาการขายช่างเตรียมพื้นเจ้าหน้าที่ประเมินราคาตัวถังสีหรือบริษัทเซาแลนด์รียอทชุมพรนะครับอยู่ที่เขาชัยราชปทิวรับเป็นเจ้าหน้าที่ห้องอบนะครับและพนักงานห้องแล็บนะครับหลายๆบริษัทมีเยอะจริงๆเราพามาออกอากาศทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านสนใจตกงานว่างงานคิดถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรต้องการดูตำแหน่งงานว่างนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้หรือเฟซบุ๊กสำนักงานนะครับ DOE ชุมพรเราเต็มใจยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับให้คำปรึกษาสำหรับทุกๆท่านสำหรับคนหางานทุกๆท่านนะครับมีปัญหาเรื่องการทำงานอยากจะได้งานทำอยากจะปรึกษาเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวเรายินดีตอบข้อสงสัยให้ท่านและเป็นผู้ประสานที่ดีนะครับดูแลดุจญาติมิตรนะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์077504364-5นะครับแม่ช่วงนี้ดูเวลาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายสุดของรายการจัดหางานการข่าวนะครับที่จะได้มาพบปะพูดคุยกันในช่วงของอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการจัดหางานการข่าวที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับหรือว่าขอบคุณสถานีวิทยุสวทแห่งนี้ที่ให้ช่วงเวลาดีๆให้เราได้มาพบเจอกันในทุกๆวันสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกล่าวให้แถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียสามประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยั่งยืนและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่า เป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆยังไม่ทราบว่าเพื่อใดคดิษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
8: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

วงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
6: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
7: นายพัทระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ส่งการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ปริตยารอดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ก็มีวงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะจะเจอคุณฟังผู้ชมนะคะในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น.โดยประมาณค่ะจนถึง17:00 น.รับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ขายผลิตรายการนะคะวันนี้ทางสทภูเก็ตมารับหน้าที่เป็นแม่ขายผลิตรายการอยู่กับดิฉันณพันธ์ไพรพันธ์ค่ะคุณฟังผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตนะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาทุนนายช่างไฟฟ้าอุโสและวันนี้ช่างเทคนิคอยู่กับคุณวัชรีรัตนการค่ะส่วนทางรายการ5แยกข่าวในทุกวันนะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสุราษฎร์ธานีดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวจะเจอผู้ชมนะคะในช่วงของ16:10 น.โดยประมาณจนถึง16:30 น.จากนั้นจะตามต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในการผลิตและเผยแพร่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ฝั่งอันดามันมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ดิฉันณพันธ์ไพรพันธ์หยิบยกหลายเรื่องราวมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลากหลายพิธีเลยทีเดียวค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมนะคะรวมไปถึงบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัด60-40ในพื้นที่ด้วยและในส่วนของการขับเคลื่อนพัฒนานะคะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือว่า ABC นี่แหละค่ะที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพนะคะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีด้วยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเที่ยงค่ะหรือว่าเวลา 12:00 น.นะคะโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ค่ะซึ่งในช่วงวันดังกล่าวค่ะในพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนได้เดินทางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งได้ดำเนินการไปอย่างสมพระเกียรตินะคะและทางพี่น้องประชาชนนะคะก็เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าด้วยนะคะซึ่งก็อยากจะให้ไปฟังเสียงนะคะว่าตลอดระยะเวลานะคะที่มีการจัดพิธีในวันดังกล่าวนั้นพี่น้องประชาชนก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมล้นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ผ่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: รักพระองค์ท่านติดตามพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติเมื่อ7ธันวาคม2521วันนั้นเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกดีใจมากแล้วก็รักพระองค์ท่านมาเป็นเวลา47ปีขอให้พระองค์ท่านสถิตทิพย์วิมานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
2: จากที่ทราบข่าวของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้สูญเสียในครั้งนี้พวกผมก็บอกเดินไม่ถูกเลยเสียใจต่อพระองค์ท่านมากนะครับท่านอ่ะก็เวลาเห็นในข่าวนะครับท่านก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลอยู่นะครับผมก็เห็นแล้วก็ท่านทำงานทำอะไรก็ทำงานอย่างดีช่วยเหลือประชาชนแบบกันเองมาก รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านมากนะครับ
3: ทุกคนรู้ข่าวก็เสียใจแล้วก็ต้องการเดินทางมาที่นี่แต่ทุกคนพูดไม่ออกน้ำตาไหลมีแค่นี้ค่ะตื่นตันใจรู้สึกเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าวค
4: ่
3: ะ
4: รู้สึกว่าจะเสียใจนะครับเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพยอแล้วก็ท่านช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะแยะมากมายคิดว่ายังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับท่านทรงช่วยพระทั้งพ่อหลวงรัชกาลที่9พระราชินีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลปัจจุบันท่านทรงช่วยแบ่งเบาภาระงานของทุกพระองค์ได้เยอะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าใจหายนะครับ
5: ก็เป็นอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกเศร้าอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ตั้งแต่เห็นพระองค์ท่านพระจริยวัตรที่งดงามน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านมอบให้กับคนไทยการดำรงตนของพระองค์ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่าน
6: ก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกจริงๆรู้สึกเสียใจเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็คือเห็นพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะรับใช้ประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็จะนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในด้านไม่ว่าจะด้านการทำงานหรือว่าด้านการเรียนนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านมีความมุ่งมานะอุตสาหะนะครับก็จะนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
5: ค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงข้าราชการแล้วก็ประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะก็จะน้อมนำนะคะแนวการดำเนินงานของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ในวิถีราชการนะคะจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือพิธีในช่วงของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะที่วัดวิชิตสังฆรามหรือวัดขวนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าค่ะรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมในพิธีต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามนะคะบรรยากาศค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการลดค่าครองชีพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40เนี่ยถือได้ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะมีการส่งเสริมการใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าย่อยร้านค้าชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้นะคะรัฐออก60พี่น้องประชาชนออก40สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าการให้บริการนั้นครอบคลุมในทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมักจะใช้ในส่วนของร้านอาหารร้านค้าชุมชนร้านค้าธงฟ้ารวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะถือเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากในช่วงนี้ไปติดตามฟังเสียงแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไถช่วยไถพลัด60/40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
7: วันนี้แม่ค้าก็ได้ไถมีตังจ่ายลูกเพราะว่ามันเงียบมานานแล้วลูกเอ้ยเงียบมากคนไม่มีตังลูก
8: ตังได้หมุนเวียนนะลูกเนาะช่วยกันจ่ายช่วยกันกินช่วยกันใช้ก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่างบน้อยก็ได้ช่วยกันไปเนาะ
9: ภูเก็ตก็จะได้ขึ้นค่ะแต่มันก็เป็นอาหารกลางวันได้สามมื้อเล็กๆได้ค่ะ
0: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะนั่นคือบรรยากาศที่เราบอกได้เลยว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ในพื้นที่ถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะและช่วงท้ายค่ะจะพาไปติดตามการเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติค่ะหรือ Automatic Border Control นะคะที่มักจะเรียกสั้นๆกันว่า ABC นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการเปิดใช้งานในระยะแรกเป็นทางการไปแล้วนะคะโดยเปิดใช้ถึง10ช่องตรวจด้วยกันค่ะควบคู่กับเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางแบบตัวบุคคลเนี่ยนะคะอีก24เคาน์เตอร์ค่ะและในระยะที่2นะคะจะเพิ่มเติมนะคะเคาน์เตอร์อัตโนมัติเนี่ยให้ครบถึง21ช่องตรวจค่ะแล้วก็จะมีการปรับลดเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางตัวบุคคลเนี่ยเป็น16เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและลดเวลารอคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะโดยระบบช่องตรวจมีพิเศษอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC นั้นจะใช้ได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport นะคะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดจึงจะสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะผู้ที่เดินทางนะคะที่จะใช้หนังสือ e-passport นะคะหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-passport แต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้ในช่องของอัตโนมัติหรือ ABC ได้ยังไงก็ฝากในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใครที่จะเดินทางเข้าออกนะคะผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตก็ตอนนี้เริ่มที่จะคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจากนี้ไปเชิญชมแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ทางสวทเพชรบูรณ์ค่ะจะผลิตและดำเนินรายการมานำเสนอคุณฟังได้ติดตามรับทราบวันนี้ดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทเกตรวมไปถึงเครือข่าย10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
9: ท่าอากาศยานภูเก็ตเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสารในทุกขั้นตอนการเดินทางการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความคับข้างในพื้นที่ตรวจ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนัดแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมา20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ.2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมีย

ขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สุ่มประมงค่ะที่สุ่มประมงว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องกันเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะนำอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็ให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชบัญญัติโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันธ์ภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกปร. ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์
8: นางสาวลลิดาเพลิงพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและเรื่องที่ดิฉันจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่บัญชีม้านั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการหลอกลวงโดยกลุ่มแก๊ง call center ยังคงระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยของเรายิ่งไปกว่านั้นวิธีการหลอกลวงยิ่งมีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเหตุทำให้ผู้เสียหายและค่าเสียหายนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นและโดยปกติแล้วค่ะบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายนั้นกลับไม่ใช่บัญชีธนาคารของผู้หลอกลวงโดยตรงแต่กลับเป็นบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดออกมาเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายหรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองและเมื่อเงินของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดหนึ่งค่ะจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดต่อๆไปและยิ่งเงินดังกล่าวถูกโอนไปมากทอดมากเท่าไหร่ความยากในการติดตามกลับคืนมาสู่เจ้าของยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมีพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเพื่อเอาผิดผู้ที่เปิดบัญชีม้าโดยกำหนดว่าผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีม้าโดยที่รู้หรือแม้กระทั่งควรรู้ว่าบัญชีของตนจะถูกใช้ไปในการกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะแม้ว่าผู้ต้องหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขายบัญชีม้านั้นจะปฏิเสธว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้เสียหายก็ตามแต่ตนเพียงแค่ขายบัญชีดังกล่าวให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่จากคำพิพากษาของศาลฎีกาในปัจจุบันได้เห็นว่าบัญชีธนาคารเป็นเอกสารส่วนบุคคลซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ควรจะนำไปให้ผู้อื่นใช้ดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีม้าและนำบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นใช้โดยแลกกลับประโยชน์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกรณีที่ศาลมองว่าควรรู้หรือรู้ว่าจะถูกใช้ในการกระทำความผิดนั่นเองค่ะนอกจากที่จะเป็นความผิดตามพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วศาลยังมองว่ายังเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดข้อหาต่างๆอีกด้วยซึ่งผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดใดจะต้องได้รับโทษอีก1ใน3ของการกระทำความผิดนั้นค่ะเงินที่เจ้าของบัญชีได้มาเพียงเล็กน้อยจากการขายบัญชีนั้นย่อมไม่คุ้มเลยกับโทษทางอาญาที่ทั้งมีโทษจำคุกและโทษปรับยิ่งไปกว่านั้นโทษปรับยังมีจำนวนสูงกว่าสิ่งที่ได้รับจากการขายบัญชีอีกด้วยดังนั้นหากผู้ชมทุกท่านได้รับการติดต่อให้ขายบัญชีแล้วอย่าลืมพิจารณาถึงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองรวมถึงสังคมไทยของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ขับรถจี้ขนาดแฟนซี่เดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อปี้อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งสำหรับรายการบอกเล่า90วันนี้นะคะจะนำเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังกันในรายการอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะจะเริ่มต้นนะคะด้วยประเด็นของข่าวกองทัพเรือนะคะที่ได้ออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลที่บิดเบือนนะคะเกี่ยวกับเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลชายกัมพูชาที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ได้กล่าวหาว่ากองทัพเรือปล่อยปะละเลยที่มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยที่ไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศนะคะในวันนี้ก็จะได้มารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันค่ะและจากเรื่องพลังงานค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของสุขภาพโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะหรือว่าอัมพาตใบหน้าผ่านมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนจีนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็มีแนวทางการดูแลรักษายังไงและเหตุใดนะคะถึงการไปพบแพทย์ตั้งแต่แรกจึงมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยค่ะและสุดท้ายนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการเตือนภัยทางการเงินนะคะที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมเลยค่ะกับวิธีสังเกตแอปกู้เงินเถื่อนนะคะที่แฝงตัวอยู่บนโลกออนไลน์พร้อมคำแนะนำค่ะว่าหากตกเป็นเหยื่อแล้วควรที่จะรับมือยังไงนะคะแล้วก็สิทธิทางกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อป้องกันตนเองหากมีการถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะทั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ฟังได้นะคะในรายการบอกเล่า90สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของเรากันค่ะ

0: ื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับประเด็นข่าวของทางกองทัพเรือนะคะที่ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลที่บิดเบือนนะคะเกี่ยวกับเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งได้กล่าวหาข่าวว่ากองทัพเรือปล่อยปละละเลยนะคะให้มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชานะคะแล้วก็ไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศซึ่งทางกองทัพเรือค่ะขอเรียนนะคะว่าข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งข้อเท็จจริงค่ะก็คือโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับทางกิจการเอกชนของฝ่ายกัมพูชานะคะแล้วก็อยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็กลไกระหว่างประเทศนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานของไทยรวมไปถึงกองทัพเรือนะคะก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนเจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้างจนไม่สามารถดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จได้ตามแผนเดิมนะคะดังนั้นค่ะการนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมาอ้างนะคะก็เป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือว่าละเลยต่อหน้าที่ถือว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าสภาพที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันค่ะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้นะคะไม่ใช่ผลของการนิ่งเฉยหรือว่าไม่ดำเนินการแต่อย่างใดนะคะต่อกรณีค่ะของกองทัพเรือก็ได้ขอให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินผลการกระทำนะคะประเมินผลการกระทบด้วยแล้วก็จัดการจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะเป็นเท็จหรือว่าปิดเบือนด้วยนะคะรวมไปถึงพิจารณา

ก็เลยขอความร่วมมือให้กับประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลนะคะโดยเฉพาะในประเด็นที่มีการเกี่ยวข้องกับอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดๆก็อยากให้ติดตามนะคะทางโดยตรงทางโฆษกกองทัพเรือนะคะซึ่งก็ท่านพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนและเป็นทางการนะคะให้กับประชาชนทุกคนนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลจากทางกองทัพเรือนะคะถึงข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชานั่นเองค่ะอย่างที่ได้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในตอนนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นเรื่องของสุขภาพของเรากันค่ะ

0: ส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะจะมาด้วยเรื่องของโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกกับมุมมองแพทย์แผนจีนนะคะโดยโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะหรือว่าเรียกกันว่าอัมพาตใบหน้าก็ถือได้ว่าเป็นภาวะที่เกิดจากการอักเสบนะคะของเส้นประสาทสมองคู่ที่7ซึ่งก็ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะซึ่งเมื่อเส้นประสาทเกิดการอักเสบหรือว่าเกิดการบวมขึ้นมาก็จะส่งผลให้ใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งมีการอ่อนแรงนะคะทำให้ปากเบี้ยวยิ้มไม่เท่ากันหลับตาไม่สนิทหรือว่าขมวดคิ้วได้ลำบากนั่นเองค่ะซึ่งอาการของโรคนะคะมักจะเกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 48-72 ชั่วโมงนะคะบางรายก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณหลังหูรู้สึกใบหน้าหนักนะคะหรือว่ามีอาการเคืองตาร่วมด้วยแม้ว่าสาเหตุของโรคอาจจะยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ก็เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสบางชนิดด้วยนะคะที่ทำให้เส้นประสาทใบหน้าเกิดการอักเสบแล้วก็ทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะซึ่งในมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะโรคนี้เกี่ยวกับภาวะที่ร่างกายอ่อนแรงพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ลดลงนั่นเองก็ทำให้ลมหรือว่าความเย็นจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายส่งผลให้การไหลเวียนของพลังงานแล้วก็เลือดเช่นลมปราณติดขัดนะคะจนทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งหลักการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนค่ะก็มุ่งเน้นที่การขจัดลมแล้วก็ความเย็นนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็พลังงานรวมไปถึงฟื้นฟูการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยนะซึ่งก็วิธีที่นิยมใช้นะคะก็คือการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นจุดสำคัญบนใบหน้าแล้วก็แนวเส้นลมปราณค่ะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการฟื้นตัวของเส้นประสาทด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็อาจจะใช้สมุนไพรจีนร่วมด้วยนะคะเพื่อลดการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างสมดุลของร่างกายภายในนั่นเองค่ะโดยทั่วไปนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีอาการดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์แล้วก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 1-2 เดือนและหากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นค่ะหากพบว่าตนเองหรือว่าคนใกล้ชิดมีอาการปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทหรือว่ากล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงนะคะก็ควรที่จะรีบพบแพทย์เลยนะคะเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวและลดความเสี่ยงจากอาการหลงเสือได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตือนภัยมิจฉาชีพวิธีเช็คแอปกู้เถื่อนนะคะตกเป็นเหยื่อต้องทำยังไงไม่จ่ายโดนฟ้องไหมอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับการเตือนภัยมิจฉาชีพวิธีเช็คแอปกู้เงินเถื่อนนะคะตกเป็นเหยื่อต้องทำยังไงไม่จ่ายจะโดนฟ้องไหมนะคะมาเกาะติดภัยการเงินในยุคดิจิทัลกันค่ะหลังรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์กู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมายมากกว่า 1,500 รายการด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีการสั่งปิดกั้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางดังกล่าวมาหลอกลวงประชาชนด้วยคำโฆษณาว่ากู้ง่ายได้เงินเร็วจนหลายคนค่ะตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ออกมาแนะนำให้สังเกต4สัญญาณเตือนของแอปกู้เงินเถื่อนค่ะได้แก่การโฆษณาว่ากู้ผ่านง่ายโดยที่ไม่ตรวจสอบรายได้การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นรายชื่อผู้ติดต่อแล้วก็รูปภาพนะคะการคิดดอกเบี้ยที่ไม่โปร่งใสแล้วก็หักเงินกู้ล่วงหน้าด้วยรวมไปถึงการไม่มีข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ชัดเจนค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก่อนตัดสินใจที่จะกู้เงินออนไลน์เนี่ยควรที่จะตรวจสอบรายชื่อของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ถูกแอปเงินกู้เถื่อนคุกคามหรือว่าทวงหนี้นะคะก็ขอให้ตั้งสติรวบรวมหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือว่าประจานลูกหนี้นะคะซึ่งหากพบการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งความหรือว่าขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนจากทางภาครัฐได้เลยนะคะซึ่งขอย้ำเลยค่ะว่าการปล่อยกู้โดยที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือว่าดำเนินธุรกิจสินเชื่อโดยที่ไม่รับอนุญาตถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายของไทยนะคะประชาชนควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะกู้เงินทุกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแอปกู้เงินเถื่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการเตือนภัยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันค่ะดีเจมัทชีมัชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
2: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
0: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
0: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จังหวัดชุมพรคณะอนุกรรมการทูบีนัมเบอร์วันลงพื้นที่ชุมพรติดตามประเมินผลการดำเนินงานมุ่งสู่จังหวัดยอดเพชรสร้างเยาวชนเก่งดีมีสุขห่างไกลยาเสพติดกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงล้นตลาดประสานโรงงานรับซื้อ 8.8 ล้านลูกพร้อมขอชะลอการนำเข้าเน้นใช้ผลผลิตในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thคลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 66เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ7ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

0: และบันทึกข้อมูลลงในสาระบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสาระบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไปข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับอย่างแน่นอนค่ะ
1: มีเงินก็อย่าเป็นทุกข์เพราะเงินมีบุตรภรรยาสามีก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรภรรยาสามีมีเกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นคือมีธรรมะธรรมะต้องกันเอาไว
2: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
3: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบกนิกรชาวจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติกำหนดแนวทางให้คณะสงฆ์และวัดทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระกุศลตามความเหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเพื่อแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการรวมใจของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในการแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลสำหรับจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่16ถึง27มิถุนายนเวลา 16:30 น.ณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จังหวัดชุมพรครั้งที่2เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาแนวทางการลงพื้นที่สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จังหวัดชุมพรโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7 ปี2570จังหวัดชุมพรจำนวน3รายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วยนายกิติพงษ์พาหามากครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนางสาวนฤมลกิจนิยมครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1และดาบตำรวจหญิงสุธิดาขวัญเมืองครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคีสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกเพื่อเตรียมการลงพื้นที่สืบเสาะและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ร่องรอยการปฏิบัติงานเอกสารหลักฐานสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อกันด้วยคณะอนุกรรมการทูบีนัมเบอร์วันลงพื้นที่ชุมพรติดตามประเมินผลการดำเนินงานมุ่งสู่จังหวัดยอดเพชรสร้างเยาวชนเก่งดีมีสุขห่างไกลยาเสพติดคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569นำโดยนางวราพรเปล่งแสงหัวหน้าผู้ตรวจราชการคุมประพฤกษ์นางสาวกัลยากรเรือนสูงผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กองทุนยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามการประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทต่างๆในระดับพื้นที่จังหวัดชุมพรประจำปี2569เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและนำคะแนนการลงพื้นที่ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคมณเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางสาวเหมือนแพบุญล้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะครูนักเรียนสมาชิกชมรมชูบีนัมเบอร์วันจังหวัดชุมพรร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานหน้าหอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรจากนั้นคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดชุมพรครอบคลุมทุกประเภทจังหวัดชุมพรได้กำหนดให้โครงการ To Be Number 1เป็นนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่เป้าหมายเยาวชนชุมพรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดควบคู่กับการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองในฝันบ้านที่น่าอยู่ South Side of Paradise ภายใต้วิสัยทัศน์เครือข่ายชมรม To Be Number 1ชุมพรเยาวชนชุมพรเก่งดีมีสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งสู่มาตรฐานระดับเพชรในปี2576พร้อมคำขวัญชุมพรแฮปปี้ทูบีนัมเบอร์วันนอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ1ปี3ปีและ5ปีเพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับยอดเพชรมีระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลชมรมและสมาชิกที่เป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดให้มีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานบุคคลเยาวชนดีเด่นทูบีนัมเบอร์วันในระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องผู้มีผลงานเด่นสำหรับการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดชุมพรระหว่างวันที่16ถึง18มิถุนายนรวมทั้งสิ้น14แห่งครอบคลุมการดำเนินงานของชมรมทูบีดัมเบอร์วันทุกประเภทอีกด้วยต่อกันด้วยกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงล้นตลาดประสานโรงงานรับซื้อ 8.8 ล้านลูกพร้อมขอชะลอการนำเข้าเน้นใช้ผลผลิตในประเทศนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโรงงานผลิตกะทิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหามะพร้าวแกงออกสู่ตลาดจำนวนมากและส่งผลต่อราคารับซื้อหลังคาดว่าผลผลิตปีนี้อยู่ที่ประมาณ 852,000 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปีก่อน สำหรับสาเหตุที่ราคาปรับลดลงมาจากการผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กจากผลกระทบภัยแล้งและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดส่งผลให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดแปรรูปมากขึ้นทำให้โรงงานมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตส่งผลให้เกิดผลผลิตตกค้างและชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อจากเกษตรกรลดลงอยู่ที่ 6-7 บาทต่อลูกกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวคงค้างที่ยังไม่มีผู้รับซื้อจำนวน 8.8 ล้านลูกแบ่งเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5ล้านลูกนครศรีธรรมราช 1.6 ล้านลูกสุราษฎร์ธานีและชุมพร1ล้านลูกและพื้นที่อื่น 1.2 ล้านลูกพร้อมขอให้ผู้นำเข้าและโรงงานชะลอการนำเข้าและรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณผลผลิตคงค้างช่วยให้ราคามะพร้าวทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกำกับดูแลการนำเข้าไม่ให้กระทบเกษตรกรและยกระดับการผลิตมะพร้าวไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เอ็งจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:46 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:02 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 1:16 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 12:43 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจำประนดควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: ครับผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ในชั้นจีโอกราฟิกนะครับคุณวางคำสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ับกลุ่มสมาชิกในนิคมสร้างตนเองเมื่อเขาได้ทุนแล้วเขาก็ไปพัฒนาอาชีพของเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปขายสร้างรายได้ซึ่งรายได้นั้นน่ะที่เรามองว่าเขาก็จะสามารถเก็บออมได้เพราะบางครั้งพอบอกว่าไปให้เขาเก็บออมแต่ไม่รู้จักให้เขาสร้างรายได้ให้มีรายได้เพิ่มสำหรับออมอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าเราจะไปส่งเสริมเขาให้ออมแต่ว่าเขาก็ต้องถามว่าแล้วรายได้มาจากไหนที่จะเกิดการออมเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องสะสมเสริมเรื่องของทุนไปด้วยพอได้ทุนแล้วนะคะเขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่เขานำสินค้าไปวางจำหน่ายค่ะแล้วก็ได้เป็นเงินออมกลับมาม
1: ันก็จะเป็นระบบถูกไหมให้ทุนเข้าไปเขาก็ไปต่อยอดที่เหลือก็เป็นเหลือก็กลับมาออม
0: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังและพื้นที่นิคมสร้างตนเองทั้งหมด43แห่งสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการเป็นเฟสเนาะแบ่งเป็นปีๆนะคะปีละ10แห่ง10แห่งปีตอนนี้เราทำได้ทั้งหมด20แห่งและเป้าหมายปีหน้าเราก็ทำเพิ่มอีกให้ครบค่ะ
1: ครับและอย่างกรณีกลุ่มวิสาหกิจหนองมะขั่งผักในมุ้งที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตรงนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยนึงอะครับ
0: อ๋ออันนี้เพิ่งจะไปติดตามงานมาพอดีเป็นกลุ่มที่เราให้การสนับสนุนนะคะเป็นชุมชนต้นแบบที่เรามีการรวมกลุ่มนะคะซึ่งเขาก็ได้มีการนำความรู้ของเรานะคะไปทำบัญชีครัวเรือนไปทำการวิเคราะห์การวางแผนการทำธุรกิจทำผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะแล้วก็เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็สร้างช่องทางการจำหน่ายซึ่งตอนนี้สำนักงานธนานุเคราะห์ก็ไปสนับสนุนตอนนี้ทุกกลุ่มที่เป็นและกลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะตอนนี้เรากำลังทำแพลตฟอร์มอยู่นะคะอยู่ระหว่างดำเนินการทำแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้แต่ละสมาชิกในกลุ่มนิคมสร้างตนเองนั้นนะคะเอาสินค้าของเขานะคะมาวางในแพลตฟอร์
1: ม
0: และแพลตฟอร์มเนี้ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางให้เขาจำหน่ายสินค้าให้ทุกคนรู้จักและพอทุกคนรู้จักก็เข้ามาเลือกซื้อนะคะซึ่งกลุ่มดอกมะขั่งผักในมุ้งนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในที่เราได้มีการดำเนินการนะคะแล้วก็ได้มีการติดตามผลงานค่ะก็สามารถที่จะทำให้เขาเพิ่มรายได้ได้นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นค่ะ
1: ส่วนใหญ่สินค้าเขาเป็นจำพวกไหนบ้างครับที่กลุ่มหนองมะขั่งผักในมุ้งครับ
0: หนองมะขั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นพวกผักอะค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ค่ะค่ะก็จะเป็นสินค้าที่เขาใช้บริโภคกันในพื้นที่ในครัวเรือนกันได้ค่ะ
1: อืมแล้วเหตุใดครับที่ทางสทค.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปีที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะค่ะคือเรามองว่าการที่เราไปให้ความรู้เขาแล้วเราก็ไม่อยากจะมองว่าให้แล้วก็หายไปเราก็อยากจะมองว่าไปติดตามผลนะว่า
1: เป็นอย่างไรต่อไป
0: ไปแล้วใช่ถูกต้องก็ดูประเมินว่าแล้วยังขาดเหลืออะไรไหมหรือว่าเราจะต้องไปเติมเต็มอะไรอีกไหมหรือว่าเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเพื่อจะสนับสนุนให้กลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
1: ครับดีมากๆเลยทีเดียวเรื่องของเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินด้วยในมุมมองของทางสทค.เองครับอันนี้เป็นประโยชน์ด้วยนะกับคุณผู้ฟังด้วยการสร้างวินัยทางการเงินทำได้ยังไงบ้างแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรครับท่าน
0: ค่ะคือวินัยทางการเงินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเนาะถ้าเรามีวินัยมีการใช้จ่ายเงินมีการแบ่งจัดสรรเงินว่ารายรับรายจ่ายของเรานั้นอ่ะมีอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บริหารจัดการเพื่อจะได้รู้ว่าเงินที่เรารับมากับรายจ่ายนั้นมันสมดุลกันไหม

0: ก่อนเนาะง่ายๆเนาะ
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะสูตรง่ายๆเลยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาแล้วรับมาออมก่อนและที่เหลือเราจะรู้ว่าเราจะจ่ายได้เท่าไหร
0: ่
1: นะคะอันนี้ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งไปรับแล้วหักรายจ่ายแล้วมาบอกว่าเราจะออมมันจะไม่เหลือออม
0: จริงจริง
1: ก็เลยอยากจะให้รับ
0: ปุ๊บแล้วออกเก็บไว้ก่อน 20% เอาไว้ออมก่อน
1: ใช่ค่ะหยอดกระปุกไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้มีไว้เวลายามฉุกเฉินเนาะและอย่างนึงมันเป็นการลดถ้าอย่างที่บอกไปค่ะถ้าจ่ายมากเกินไปมันก็จะไปพึ่งพาหนี้นอกระบบหรือการบริหารจัดการที่ติดลบนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยค่ะ
0: ในอนาคตครับถามถึงมุมมองในอนาคตบ้างทางสทค.เองครับจะเดินหน้าในส่วนการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพม.ต่อไปอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะคือตอนนี้นะคะตามนโยบายของกระทรวงเราก็จะมีเรื่องของการสร้างอาชีพนะคะและเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพกับของคนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีนะคะมาบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับพื้นที่นะคะซึ่งสิ่งเรื่องของการสร้างโอกาสทางการเงินนั้นอย่างที่บอกไปค่ะว่าสำนักงานธนาคารก็ไปสนับสนุนนะคะในเรื่องของทุนประกอบอาชีพเพื่อให้กลุ่มหรือประชาชนในกลุ่มพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นได้พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อจะได้ไปส่งเสริมรายได้ของเขานะคะซึ่งอันนั้นก็จะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพนั้นก็เราก็จะไปให้ความรู้อย่างที่บอกค่ะว่าองค์ความรู้ทางการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสนับสนุนเขาให้เขาได้มีทุนในการต่อยอดนะคะแล้วก็พัฒนาอาชีพของเขายิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นน่ะเราจะส่งเสริมให้ชุมชนใช้ออนไลน์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรากำลังทำแพลตฟอร์มสังคมเพื่อสังคมของเราอยู่และแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มอาชีพต่างๆอะค่ะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาวางจำหน่ายนะคะแล้วถ้าเกิดสนใจก็อย่างเช่นชุมชนนี้อยากต้องการผักบ้านนี้ชุมชนนี้ต้องการน้ำพริกบ้านนี้ขณะเดียวกันเราก็ขยายผลจากกลุ่มเล็กๆของกลุ่มในพื้นที่เราก็ขยายไปสู่ช่องทางมากยิ่งขึ้นก็เราก็จะไปลิงก์กับเครือข่ายของเรานะคะเพื่อที่จะให้เกิดการขยายผลสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วเราก็จะมีหลักสูตรสอนอบรมนะคะการใช้ออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าใช่ค่ะในการจำหน่ายสินค้าให้กับคนประชาชนในชุมชนนะคะไม่ว่าคนในชุมชนหรือลูกค้าของสำนักงานธนานุเคราะห์ปีนี้เราก็มีโครงการที่จะคัดเลือกหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการเข้ามาให้เราส่งเสริมพัฒนาอาชีพอะไรนะคะเราก็จะจัดหลักสูตรให้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีอาชีพไปต่อยอดในการทำประกอบอาชีพในพื้นที่เขาหรือว่าในรายได้ประจำวันด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีแผนงานโครงการอยู่ค่ะ
0: ครับโอ้เรียกว่าเดินหน้าในทุกมิติจริงๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับช่วงสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับอยากให้ท่านรองฝากถึงการทำงานนะครับอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนโรงรับจำนำที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งการทำงานของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยปิดท้ายสักนิดนึงครับ
1: ค่ะสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือว่าสถานธนานุเคราะห์นะคะที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้นะคะก็ยึดมั่นในการทำงานที่เราจะเป็นโรงรับจำนำของรัฐนะคะเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เพื่อประชาชนให้เป็นที่พึ่งพาในการยามยากในเวลาที่ต้องการปัญหาทางการเงินนะคะเฉพาะหน้านะคะเราก็จะพัฒนาทั้งการบริการทางการเงินแล้วองค์ความรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะคะสทค.พร้อมเป็นกำแพงพิงหลังทางการเงินของประชาชนนะคะในการสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงและร่วมพัฒนาชุมชนไทยให้เข้มแข็งไปด้วยกันค่ะอันนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานผลิตภัณฑ์และบริการครับคุณสุภัตราจันทร์ศรีขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับฟังแบบนี้แล้วเราก็อุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจบางทีแล้วเนี่ยยามฉุกเฉินแน่นอนครับก็นี่แหละโรงรับจำนำของรัฐนี่แหละก็เป็นที่พึ่งได้เลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่ามีโปรโมชั่นต่างๆอย่างที่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานผลิตภัณฑ์และบริการก็ได้บอกไปด้วยนะครับก็เรียกว่าท่านมีทรัพย์ก็ไปใช้บริการกันก็แล้วกันนะครับที่โรงรับจำนำของรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆที่นำมาบอกกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่อง ื่องครับโอกาสในการพัฒนา

0: นาทั้งความรู้การวางแผนทางการเงินและวินัยทางการออมด้วยเห็นไหมได้ข้อคิดอีกแล้วเนี่ยได้มา100ส่วนเนี่ย 20% ก็เก็บเอาไว้ก่อนออมไว้ก่อนไม่ใช่ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะออมสุดท้ายไม่ได้ออมอย่างที่ท่านบอกเห็นไหมก็ได้เคล็ดลับดีๆนะครับแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ได้ส่วนที่ออม 20% เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างที่บอกกันอ่ะขอบคุณข้อความด้วยนะครับที่วันนี้บอกว่าโอ้ได้นำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้นะครับไปนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆท่านเลยส่งข้อความเข้ามาแวะไปดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ใครแชร์แล้วนะครับรายงานตัวมาด้วยโอ้ฝนแรงอีกแล้วใช่ไหมครับต้องส่งเข้ามาทั้งฟ้าทั้งฝนเลยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาจากคุณพยอมด้วยแล้วก็มีคุณดาวิสานะครับวันนี้รีโพสต์เรียบร้อยคุณพลาพรด้วยนะครับติดตามกันแล้วก็มีคุณแก้วนะครับจากประจินบุรีแล้วก็จากฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทราตอนนี้เหมือนจะมีฝนที่ตกหนักอยู่ในขณะนี้นะครับก็ส่งเข้ามาครับหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนที่มีเรื่องราวของฟ้าฝนด้วยก็รายงานมาเพิ่มเติมได้02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างเรื่องฟ้าฝนไปแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันทางด้านของรัฐบาลครับเตรียมแผนนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องราวของฝนเรื่องราวของเอลนินโญต่างๆให้เป็นระบบโดยคาดการว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่แหละนะครับที่มีการรายงานอยู่ทำให้ปริมาณฝนเนี่ยครับในค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในบางพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเช่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตรงนี้ต้องดูแลด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับกำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าแล้วก็ต้องวางแผนจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงค่อยมาแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญครับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEEC ตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา EEC ใช่ไหมมีฉะเชิงเทรามีชลบุรีแล้วก็มีระยองประชาชนครับภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ระบบนิเวศต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ฟังครับวางแผนในการบริหารจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนะครับโดยปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยในพื้นที่ EEC เนี่ยมีรวมประมาณสัก16แห่งปริมาณน้ำต้นทุนนะครับก็มีประมาณ534ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งขณะเดียวกันช่วงฤดูฝนปีนี้2569เนี่ยเขามีการวางแผนนะครับวางแผนในการจัดสรรน้ำตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมเนี่ยรวม 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็แบ่งออกเป็นภาคเกษตร526ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุตสาหกรรมครับ217ล้านลูกบาศก์เมตรภาคการอุปโภคบริโภคและก็การท่องเที่ยวก็ประมาณสัก169ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าการบริหารน้ำเนี่ยต้องดูแลประชาชนเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันวางแผนภาคเกษตรอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวโดยไม่ให้เกิดการแย่งกันใช้น้ำหรือกระทบคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความจากหลากหลายภาคส่วนนะครับที่กำลังติดตามอยู่พาไปดูท่านวราวุฒิศิลปะอาชากันสักนิด หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ท่านลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีท่านไปติดตามคุณผู้ฟังโครงการเหมืองแร่โพแทสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องชุมชนด้วยนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทสจังหวัดอุดรธานีครับโดยต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้บริหารของบริษัทผู้นำชุมชนนะครับมาให้การต้อนรับล่าสุดครับโดยบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้มีการเสนอความคืบหน้าของโครงการมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้5เสาหลักนะครับครอบคลุมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG นะครับแล้วก็การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยโดยในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนะครับของโครงการการติดตามความพร้อมของโครงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับฟังนะครับเรื่องของข้อมูลจากทุกภาคส่วนการติดตามพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองนี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่แน่นอนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์นั่นก็คือ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง276-9721แน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับหลายคนที่ใช้กันแล้วตอนนี้ตลาดยังคงคึกคักกันอยู่มากมายล่าสุดรัฐบาลชวนร้านค้าใช้บริการนกกระซิบต้องมีการปิดปากนิดนึงนกกระซิบคืออะไรอันนี้เชื่อว่าบางคนรู้แล้วล่ะแต่ขณะเดียวกันบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับเขาบอกนกกระซิบคือ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินในไทยช่วยไทยยอดใช้งานตอนนี้นกกระซิบทะลุ 400,000 ครั้งทำให้ผู้ประกอบการตอนนี้ก็คล่องขึ้นนะครับเรื่องของการใช้งานล่าสุดครับ AI นกกระซิบเนี่ยเป็นผู้ช่วยร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินใช่มั้ยฮะเวลาที่เราสแกนไงในส่วนของเราก็จะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่ร้านค้าก็จะมีแอปถุงเงินซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปนะครับเมื่อ15มิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่านกกระซิบนะครับมียอดใช้งานสะสมเนี่ยกว่า 400,000 ครั้งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยเนี่ยตอนนี้ก็หันมาใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจริงในชีวิตประจำวันมาดูดีกว่าว่านกกระซิบของร้านค้าในภาคร้านค้าบ้างอันนี้เป็นประโยชน์นะโครงการดังกล่าวครับเป็นการต่อยอดจากการ upskill และก็ reskill ภายใต้โครงการคนละครึ่งคลัสที่เป็นการมุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถแข่งขันกันในยุคปัจจุบันคือเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับล่าสุดพบว่าร้านค้าเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ใช้งานนกกระซิบมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 60% นะครับของผู้ใช้งานทั้งหมดสะท้อนอะไรสะท้อนความต้องการใช้เครื่องมือดิจิทัลครับในการบริหารต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยโดยจากเดิมครับผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ยังไงบ้างนกกระซิบเขามีการสอบถามผ่านคำถามแนะนำของระบบคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นก็คือการพิมพ์คำถามบางทีผู้ประกอบการอาจจะมีความสงสัยก็พิมพ์คุยกับนกกระซิบนี่แหละเริ่มพิมพ์คำถามแล้วก็มีการขอคำแนะนำนะครับสะท้อนถึงความคุ้นเคยแล้วก็ความมั่นใจในการใช้ AI ด้วยทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมาเนี่ยปรากฏว่าคำถามมากกว่า 40% เนี่ยเป็นเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการอาจจะถามว่าเข้าร่วมยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงตรงนี้ถามเยอะที่สุด 40% นะครับปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการก็หันมาสอบถามประเด็นเชิงธุรกิจมากขึ้นเช่นถามว่าจะตั้งราคายังไงให้ได้ประโยชน์มีโปรโมชั่นยังไงคุยกับนกกระซิบร้านค้าก็จะคุยกับนกกระซิบในแอปพลิเคชันถุงเงินนี่การบริหารต้นทุนด้วย ซื้อสมมุติว่าร้านข้าวแกงใช่มั้ยก็จะไปซื้อตรงไหนมีการคำนวณให้เสร็จสับเลยนะต้นทุนยังไงนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรเก่งมากๆเลย AI ของนกกระซิบนะครับแล้วก็การจัดหาสินค้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนข้อมูลนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็นำไปพัฒนาธุรกิจนะครับให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เกิดผลกำไรมากขึ้นเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ AI ให้เป็นนี่เป็นประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ฟังนะครับรัฐบาลก็ยังมีแผนครับในการเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถของนกกระซิบอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเปรียบเทียบยอดขายกับร้านค้าประเภทเดียวกันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อนะครับโดยรัฐบาลก็มุ่งใช้ AI นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับนี่นะฮะของผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งฐานรากในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่ใช้เรื่องของไทยช่วยไทย plus ไปอยู่ตอนนี้แน่นอนร้านค้าเขาก็จะมีถุงเงินใช่ไหมฮะคนละส่วนกันถุงเงินก็จะมีนกกระซิบนี่แหละเป็น AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินก็คำนวณต่างๆนะครับต้นทุนอะไรต่างๆอู้ยมีตั้งราคาโปรโมชั่นด้วยการบริหารทุนต่างๆก็นำไปศึกษาได้นะครับสำหรับร้านค้าอันนี้ก็นำมาบอกกันสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของคอนเสิร์ตถนนดนตรีนี่ใครที่เตรียมตัวกันอยู่ครับเดี๋ยวบอลจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามสปอตกันเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับศุกร์หน้า26มิถุนายนครับก็ต้องบอกว่าเรียนเชิญเลยแม้ว่าบางคนก็บอกว่าคุณบอลเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีเขาบอกเต็มแล้วไม่เป็นไร walk in มาได้ครับพี่โยนะครับพินโยรุ่งสมัยบอกว่ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลย78ปีหงาคาราวานงานนี้ชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จุดพักของนักเดินทางก็พร้อมกับวงคาราวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 18:00 น.นะครับณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็เจอกันถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยคาราวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังมากันเยอะๆนะครับเชิญชวนงานนี้เข้าชมฟรีครับแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับในเพจของถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวงานนี้นะครับเชิญชวนนะมากันเยอะๆนะครับขอบคุณป้าแอดด้วยนะครับส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันนะครับวันและเวลาเดียวกันนี้17:07 น.จนถึง19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีหลากหลายเรื่องราวพาไปติดตามเรื่องของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ครับเดินหน้าเรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เพื่อปกป้องคุณครูเต็มกำลังช่วยเหลือเพื่อนครูจากความไม่ยุติธรรมนะครับทลายทุกข้อจำกัดโดยล่าสุดครับวันนี้เลย18มิถุนายน2569นะครับล่าสุดนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพท่านเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนนะครับของผู้สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื ือสพท.เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับโดยมีดร.รินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมงานครั้งนี้นะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นเวลา1นาทีหลังจากนั้นครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวถึงความห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยครับทั้งในส่วนของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของบุคลากรทุกท่านปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ามีหลายกรณีนะถ้าเราตามข่าวกันอยู่จะทราบเลยว่าครูเนี่ยตกเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงก็เยอะเห็นไหมครับพี่มีนักเรียนในคลิปวิดีโอไล่ตีคุณครูโอ้อันนั้นก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับทางด้านศูนย์ครับจึงได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสวัสดิภาพแล้วก็เรื่องราวของการดูแลคุณครูกว่า 400,000 คนทั่วประเทศมีการนำระบบออนไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็มีเทคโนโลยี Traffic Fong Du มาช่วยนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนนะครับเพื่อที่จะให้คณะทำงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารโดยตรงเนี่ยได้ทราบลดขั้นตอนที่ซับซ้อนให้ครูครับเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยปิดท้ายครับก็ได้มีการบอกแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วแล้วก็การบูรณาการทุกภาคส่วนโดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและก็มีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเยียวยาสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจของคุณครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับทางด้านของข้อความต่างๆที่มีส่งเข้ามามากมายนะครับทางด้านของคุณวินัยสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาในห้วงเวลาสำคัญตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ประสานกันได้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ได้ดูหนึ่งข่าวไหมที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเรื่องราวของนักเรียนนะครับเรื่องราวของเด็กนี่แหละที่มีการขับรถไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตกลงไปในสระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยบอกคอนโดไม่ได้ขอไปอยู่ในสระน้ำแทนในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้ครับเป็นหนุ่มนะครับหนุ่มเครียดบอกว่าตกลงเรื่องค่าเช่าห้องนะครับห้องละ 27,000 กับคุณแม่ไม่ได้พุ่งชนรั้วลงไปในสระน้ำที่จุฬาลงกรณ์เลยทีเดียวล่าสุดครับพนักงานสอบสวนนะครับของสน.ปทุมวันเนี่ยมีการรับแจ้งเหตุครับว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับบริเวณสระน้ำหน้าอาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยังจุดเกิดเหตุครับพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำคุณผู้ฟังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอายุ29ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับคุณแม่เนื่องจากต้องการให้คุณแม่เนี่ยเช่าคอนโดมิเนียมในอัตราเดือนละ27,000 บาทแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็เกิดความเครียดไม่พอใจผู้ขับขี่ก็ขับรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังสระน้ำครับสุดท้ายโอ้โหตกลงไปในสระน้ำเลยก็กลายเป็นข่าวกันแล้วก็เป็นไวรัลกันอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาส่งท้ายรายการประจำวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับติดตามทุกข่าวแล้วก็ทุกเรื่องกันได้แบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกเรื่องรอบรั้วประเทศไทยเลยทีเดียวขอบคุณคุณอเล็กซ์ด้วยนะครับที่ติดตามกันคุณมักสุดใจคุณเจมส์บอยแบนด์004แล้วก็ทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาทุกๆการแชร์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz กะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 819กิโลเฮิรตซ์891กิโลเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์เดินทางมาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆการติดตามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิมกลับมาเจอกันใหม่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเมืองไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นติดตามกันได้เหมือนเดิมวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียสามประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีหรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะ ณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
10: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวงดีอีจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
11: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า up skill re skill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
10: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000,000,000ภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18มิถุนายน2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกในช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ17นาฬิกานะครับช่วงนี้อาจมีปรับปรายอยู่นะครับก็หลายพื้นที่ก็ยังตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของปทุมธานีนะครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อวานนี้ไทยลงแข่งขันนัดแรกนะครับก็ปรากฏว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะแพ้ยูเครนใช่ไหมเมื่อวานแพ้ยูเครนไป2ต่อ3เซตนะครับประเดิมสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่2แล้วก็นัดแรกของไทยนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแพ้ยูเครนนะครับ2ต่อ3เซตนะครับก็โดยเฉพาะเซตสุดท้ายนี่แพ้10ต่อ15คะแนนนะครับแพ้ต่อ10ต่อ15คะแนนก็เราแพ้รวดนะครับ5นัดรวดนะครับเริ่มแต่แพ้เซอร์เบีย0-3แพ้จีน2-3แพ้เบลเยียม2-3แพ้เชเกีย0-3แพ้ยูเครน2-3มี3คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่17นะครับค่ำคืนนี้เจอกับเบลเรียนะครับที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากในเวลา 20:30 นะครับก็ติดตามการแข่งขันได้นะครับในการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ในนัดที่แพ้ทั้งออมสินก็ดีทั้งทัดดาวก็ดีนะออมสินสาธิภาพรจันทวิสุทธิ์กับแนนทัดดาวนึกแก้งนะครับบอกว่าเซตที่5คนเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะตามหลังถึง5แต้มก็ทำให้ไล่มาไม่ทันอย่างที่บอกนะฮะไล่มายากเพราะว่าแต้มเกมแค่15นะครับพอเกมมา15ไล่มาทันก็แพ้ไปนะครับส่วนโค้ชออสกิตติพงษ์ฤทธิ์ตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของไทยก็ยอมรับเสียดายนะที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแพ้ยูเครน 2-3 เซตนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนมุ่งมั่นเพื่อเอาชัยชนะนัดแรกมานะครับกองเชียร์ที่เข้าไปดูในสนามนะครับเรื่องของกฎกติกาบางคนเรื่องของน้ำเข้าไปได้ไหมอะไรต่างๆนะฮะน้ำเข้าไปได้ไหมห้องน้ำเข้ายังไงนะครับนะฮะก็ไปติดต่อคุณสอบถามนะฮะในเพจของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะฮะพอบางคนเอาน้ำขวดเข้าไปนะก็เข้าไม่ได้แต่แก้วเยติเนี่ยนะแก้วเป็นแก้วที่เก็บความเย็นเนี่ยใส่น้ำเข้าไปได้นะแต่จะไม่ผิดนะครับนะฮะไปสอบถามดูนะฮะว่ามีกำหนดยังไงคนไปวันแรกๆก็เปิดว่าห้องน้ำต่อออกมาข้างนอกนี่นั่นนะก็มีการเข้าใจผิดกันนะครับก็เป็นกำลังใจนะในค่ำคืนนี้20:30 นะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรมอบของเทือนเลือกให้แก่6ทีมที่เข้าแข่งขันนะครับ FIVB วอลเลย์บอลใน FIVB Women Volleyball Nation League 2026สนามที่2นะหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและเรื่องของการขับเคลื่อนนะฮะกับการพัฒนายั่งยืนนะของบทบาทของประเทศไทยนะครับทางด้านของFIVB กระทรวง

0: ที่ยวและกีฬาสมุนกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยความสำคัญภายใต้การกรอบแนวคิด sustainability นะครับมุ่งสู่การเป็น carbon neutral event นะครับจัดนำกระเป๋าผ้าตากผ้าธรรมชาตินะนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีนะคำว่าขอบคุณและคำอวยพรโชคดีแล้วก็กระบอกน้ำดื่มให้กับนักวอลเลย์บอลเจ้าที่นักกีฬาทุกทีมนะครับเพื่อให้การมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ผู้สนับสนุนอาสาสมัครและผู้เข้าชมการแข่งขันนะครับหลักว่าการแข่งครั้งนี้ไม่แต่เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะฮะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาประเทศไทยให้เห็นว่ากีฬาสามารถสร้างความสำคัญนะสร้างสังคมคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับวอลเลย์บอลนอกจากไทยจะจะแข่งกับนะฮะจะแข่งกับคู่ต่อสู้ในค่ำคืนนี้แล้วนะหลังจากที่เราแพ้ยูเครนมานะค่ำคืนนี้เราจะลงแข่งขันอีกนัดหนึ่งกับบังกอเรียนะครับเชื่อว่าน้องน่าจะชนะได้นะครับคู่ก่อนหน้านี้นะที่แข่งขันการตุรกีชนะเบลเยียม 3-0 เซตนะครับนะครับแล้วก็ทางด้านของวากาสนี่ทำคะแนนตั้ง17คะแนนในตุรกีนะขยับอันดับขึ้นมาแล้วนะครับสหรัฐนะครับชนะเช็ค 3-0 เซตนะครับโปแลนด์ชนะยูเครน 3-1 เซตนะครับเซอร์เบียกับอิตาลีที่กำลังแข่งขันกันอยู่อิตาลีนำอยู่1-0เซตนะครับ25-14นะครับนะแล้วก็คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะนอกจากไทยกับบังกอเรียที่จะแข่งขันกันนะครับ20:30 มีเบลเยียมกับบราซิลตุรกีกับฝรั่งเศสนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ในการมาเก๊าโอเพ่น2026เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับชายเดียวนะฮะกันตพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้แล้วนะครับรอบแรกเมื่อวานนี้เอาชนะจัสตินโฮนะจากมาเลเซียนะครับ 2-0 เกมนะครับวันนี้เจอกับคายเฮินฉวนมือ147ของโลกจากมาเลเซียนะครับเมื่อวานเจอมาเลชนะวันนี้เจอมาเลอีกปรากฏว่าทางด้านของกันตพลหวังเจริญชนะนะครับ 2-0 เกม21-10 21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับหวงยุไคนะครับมือ67ของโลกจากชาริตไทเปนะครับในส่วนของคู่ผสมรอบรองรอบ2วันนี้ของเราเจอกันเองนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ66ของโลกครับเจอกับไตเติ้ลรุชนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ13ของโลกปรากฏว่าเอ็มสุภักดิ์กับมุกอนิชาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่เต็ง2อย่างไตเติ้ลกับเจนไปได้นะครับ 2-0 เกม21-15 21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปเจอคู่ของมือ5ของรายการจากฮ่องกงก็คือซานหญิงซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับซึ่งเอาชนะคู่ของไทยมานะคู่ของฮ่องกงชนะคู่ของไทยมาชนะโนเอลโพนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งน้องฟุ้งฟ้าก็กอบธรรมกิจนะคู่มือ174ของโลกมา2-0เกมนะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวให้เอ็มนะกับมุกนะไปถอนแขนให้กับคู่ของโนเอลกับกวางตุ้งให้ได้นะครับรอเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันรายการนี้นะฮะส่วนหญิงคู่นะครับหญิงคู่อันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ5ของรายการนะครับก็ก่อนหน้านั้นเอาชนะคู่ของไทยด้วยกันนะครับอนิชาจงออนิชาโชว์สถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซบิดาเวลเลอร์นะคู่145ของโลกนะครับแล้วก็วันนี้ผ่านเข้าสู่รอบ2นะเมื่อวานนี้ชนะคู่ของไทยด้วยกัน2-1เกมนะฮะวันนี้เจอกับคู่ของชนิดไทเปก็คืออยู่สวนเฉินกับหลิวเจียงจุนคู่มือ57ของโลกนะจากชนิดไทเปแล้วคู่ของอันนากับบูนาสมราคาเป็นมือ5ของรายการนะครับชนะไป2-0เกม23-11 21-19สูสีนะสูสีนะครับก็ชนะไปนะฮะผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายพรุ่งนี้เจอกับคู่ของอินโดก็คือพาวิตีกับรามาดันตินะครับหญิงเดี่ยวจบไปเมื่อสักครู่นะครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์คู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ20ของโลกนะครับเมื่อวานเอาชนะเคอิชาฟาติมาอัสซารามือ86ของโลกจากอาเซอร์ไบจานนะครับ2-0เกม21-15 22-20ครับวันนี้จบไปเมื่อสักครู่เอาชนะรุ่นน้องทีมชาติไทยนะน้องเกรซครับพัสออนพัชเชษนะครับมือ110ของโลกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ทีมจากนักแบดมินตันจากมาเก๊ามานะครับ2-0เกมเป็นครีมชนะทางด้านของน้องเกรซนะครับ2-0เกม21-18และ21-17นะครับครีมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้อง น้ำหวานครับต้นรักแซ่เฮงนะครับมือ76ของโลกเมื่อวานเอาชนะเหลียงติงยูมือ81ของโลกจากชนิดไซเปมา2-1เกมวันนี้เจอกับมือ1ครับรอบ2มือ1ของรายการนะครับก็คือคิมกาอึนจากเกาหลีมือ11ของโลกแล้วก็น้องน้ำหวานแพ้ไป0-2เกมนะครับ13-21 21-13นะครับชายคู่กำลังรอลุ้นน่าจะเป็นแข่งคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของชนิดไทเปนะครับทางด้านของเบาซินวากุลาวัยกับเฉียงเฉิงเว่ยนะครับ2-0เกมรอเจอคู่ของเกาหลีครับในรอบ2ก็คือคิมกิจุงกับคิมซารังนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือคู่ของเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลเจริญกิจกมลกับวรพลทองสง่านะฮะเจอกับคู่ของอินโดนีเซียกำลังแข่งขันกันอยู่ก็คืออารีฟาเตียรามารายานนะครับกับดาวินอัชชาวาฮิดีนะครับคู่มือ4ในเกมแรกคู่ของเฉลิมพลกับวรพลชนะไปก่อน21-15นะครับแล้วก็ตอนนี้ในเกมที่2เสมอกันอยู่19-19นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับขอให้เราทีมคู่เราชนะนะคู่ของรายฮยานกับทางของวาดูรีนะวายูดีของอินโดเขาเป็นมือ4ของรายการนะครับจากการแข่งขันแบดมินตันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอังกฤษนะครับชนะโครเอเชีย4-2นะคว้า3แต้มนะครับแฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ลูกได้จากจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มาคัสเรดฟอร์ดนะครับส่วนโครเอเชียนะฮะไล่ตีเสมอ 1-1 2-2 จากมาร์ตินบารุนนาแล้วก็เทซ่ามูซ่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอังกฤษคมกว่าชนะไปนะครับ4-2นะครับนะฮะอังกฤษแชมป์โลก1สมัยเจอกับโครเอเชียรองแชมป์ปี2018แล้วก็อันดับที่3ปี2022นะครับเฮดิเคนนะยิงไป2ประตูก็เป็นสถิติ10ประตูนะเท่ากับสถิติตลอดการของอังกฤษก็คือแกรี่ลินิเกอร์ที่ทำไว้10ประตูจากลงแข่งขันลินิเกอร์ลงแข่งขัน2สมัยนะครับส่วนเฮดิเคนก็ลงลินิเกอร์ปี1986แล้วก็1990แฮร์รี่เคนนะติดทีมชาติบอลโลกครั้งแรกฟุตบอลโลกครั้งแรก2018 2022 2026นะตอนนี้ทำ10ประตูเท่ากันแล้วนะครับก็อังกฤษก็ชนะไปนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะครับ4-2นะครับโปรตุเกสของพี่โดครับแหมนะเสมอทางด้านของดียาคองโกไป1-1นะครับชุดเอาเนเวตยิงประตูเร็วนะให้โปรตุเกสนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าโยฮันวิซ่าครับตีเสมอให้กับดียาคองโกเสมอกันไป1-1เมื่อวานนี้คริสเตียโนโรนัลโดยิงไม่ได้เลยนะครับยิงไม่ได้เลยนะก็ต้องรอประตูแรกของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเพื่อนรักเมสซี่ยิงแฮตทริกนะแต่คริสเตียโนโรนัลโดพี่โดในวัย41ปีนะน่าจะเยอะสุดแล้วตอนนี้นะอายุในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้41ปีนะครับยังทำประตูไม่ได้นะครับนัดต่อไปโปรตุเกสเจออุซเบกิสถานแล้วก็ดียาคองโกเจอคอลอมเบียนะครับคอลอมเบียเนี่ยเปิดหัวนะเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1ครับได้ประตูจากแดเนียลมูยอสนะครับแล้วก็ลุยดิอาสนะครับแล้วก็จามินตันแคมปัสนะครับ3ประตูของคอลอมเบียชนะไปส่วนอุซเบกิสถานมาแข่งฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับได้ประตูตีเสมอ 1-1 ในจังหวะการยิงของอาบอสแบกไฟดูลาเยฟนะครับนาทีที่60นี่คือประตูแรกของอุซเบกิสถานในฟุตบอลโลกของอุซเบกิสถานนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะแพ้โคลอมเบีย1-3นะครับอุซเบกก็จะไปเจอกับโปรตุเกสนะโคลอมเบียเจอดีอาคองโกนะครับกาน่าครับเมื่อวานนี้เอาชนะปานามา1-0นะครับรับทั้งเกมนะฮะรับทั้งเกมนะครองบอล น้อยกว่าด้วยนะแต่ประตูชัยหมัดเดียวน็อกโป้งเลยนาทีที่90+5นะครับกองกลางอย่างคาแลบยูเรนดี้นะครับขอพนะยาเล็บยูเรนดี้นะครับวัย20ปีนะได้ประตูชัยนาทีที่90+5กาน่าชนะปานามา1-0นะครับเรียบร้อยเลยนะประตูเดียวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่นดีกว่าแต่ฟุตบอลวัดกันที่ใครยิงประตูได้มากกว่านะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีเชคเกียเจอแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์เจอบอสเนียนะแคนาดาเจอกาตาเม็กซิโกพรุ่งนี้เช้าเจอเกาหลีเนี่ยจะเชียร์พรุ่งนี้กับเชียร์เกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนะครับแล้วก็กลางดึกๆ ก็สหรัฐเจอออสเตรเลียแล้วก็สกอตแลนด์เจอโมร็อกโกนะรอติดตามกันสำหรับรายการนี้นะครับแบดมินตันยังไม่จบนะครับก็วรพลกับเฉลิมพลเนี่ยนำอยู่21-20นะในเกมที่2นะเขาต้องชนะเกมนี้นะถึงจะเข้ารอบนะครับถ้าไปแพ้เกมนี้ต้องลุ้นกันในเกมที่3นะก็งานหนักอีกละนะครับส ส่วนสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติเข้าแข่งขันรายการมวย World Boxing นะที่กู้หยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสเตจ2กู้หยาง2026นะครับวันนี้กลางปีโบกขุนทศเจ้าของดีกรีเหรียญทอง U19 ปีแชมป์เอเชียนะครับขึ้นชกกับนักชกเกาหลีใต้นะครับซินแจยองนะครับก็สู้กันสนุกนะครับในรุ่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ก็แพ้ไป2ต่อ3คะแนนตกรอบนะครับในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีของเราลงชกอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงปลงกลางนะครับนักชกสาวไทยทีมชาติไทยเจอกับนักชกจากอังกฤษครับรอลลี่แม็กกี้นะครับรอติดตามกันนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมตัวของนักมวยของเราแล้วก็ทดสอบนักมวยของเราในการเจอกับนักมวยนานาชาติก่อนที่จะหมุดหมายสำคัญก็คือเอเชียนเกม2026นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของกอล์ฟอาชีพสตรีรายการสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ครับวันนี้วันที่2นะไม่จบด้วยนะเพราะมีฟ้าฝนเข้ามานะครับฝนที่ชลบุรีไม่ต่างจากฝนที่กรุงเทพฯแล้วนะมาหนักๆนะก็เงินรางวัลรายการนี้2ล้านบาทนะสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพรา72ระยะทางระยะนะครับ 6,455 หลาที่ชลบุรีครับวันนี้แข่งขันรอบที่2เกมหยุดชะงักไปนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าในอากาศส่งผลนักกอล์ฟ12คนเล่นไม่จบก็ไปต่อในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้านะครับโปรไฟล์นะครับจากการสิมคำบอลวัย25ปีจากขอนแก่นนะครับเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน7อันเดอร์พา137นะครับเป็นจ่าฝูงร่วมกับทางด้านของโปรนายนะครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับนักกอล์ฟโปรสาวจากกรุงเทพมหานครวัย25ปีที่เก็บวันนี้3อันเดอร์พา69ทั้งคู่ลุ้นแชมป์แรกในฐานะนักกอล์ฟอาชีพในศึกไทย LPGA ทัวร์นะครับรอลุ้นและรอติดตามนะครับว่าจะทำได้แค่ไหนวันพรุ่งนี้นะครับผลการแข่งขันจะติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนผู้นำในวันแรกนะนักกอล์ฟจาก Kansas State University น้องคีนทิตารีวิศวะปัทมวันวัย19ปีนะตอนนี้สกอร์หล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับ2วันมี6อันเดอร์พาร์ตำแหน่ง1สโตรกนะครับมี138ตำแหน่ง1สโตรกเท่ากับโปกานนะครับธนัทพรอินแสงนะฮะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย15ปีนะครับแล้วก็มีทางด้านของมุขรินลาดกระโทกนะแล้วก็พิสิขวัญภูรัตโอภานะครับแล้วก็โปน้ำพึ่งนวพรสุนทรียภาสนะครับมือหนึ่งทำเงินนะฮะก็ขยับมาอยู่ที่2อันเดอร์พาร์142นะครับก็รอติดตามกันพรุ่งนี้นะครับเริ่มทีออฟสำหรับคนที่จบไม่จบวันนี้นะก็6นาฬิกา30นาทีแล้วก็รอบสุดท้ายพรุ่งนี้เริ่มในเวลานะ7นาฬิกา30นาทีนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของกอล์ฟนะฮะรายการนี้ติดตามได้ในเพจของไทย LPGA ทัวร์นะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship นะครับเงินรางวัล2ล้านบาท 17-19 มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของโรงเรียนปลูกปัญญานะครับกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับบริษัท Panasonic และก็สถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสยามสินธรนะครับเปิดโครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026นะครับวันนี้เป็นทางการนะครับที่สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์คนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความฝันในเส้นทางฟุตบอลนะครับได้เรียนรู้ทักษะการฝึกซ้อมอย่างเป็นมาตรฐานตามสไตล์ของฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลุ้นโอกาสไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณอัญชลีอังกูลประธานกรรมการขอภายในประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปลูกปัญญานะคุณอริสานาสำแดงนะครับ Marketing Director โรงเรียนปลูกปัญญามอมหลวงโอรัตเทวกุลที่ปรึกษาโครงการกีฬาโรงเรียนปลูกปัญญานะครับคุณสรัญนิมิตราชนะครับทางด้านของสยามสินธรจำกัดนะครับจัดกิจกรรมนะฮะเปิดโครงการ Road to Gamba Osaka Talent Training Camp 2026นะครับจัดกิจกรรม 1-3 กรกฎาคมนะครับที่โปโลฟุตบอลปาร์คนะครับกรุงเทพมหานครรับนักฟุตบอลที่สนใจเนี่ยน้องๆเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปีนะฮะจำนวนจำกัดนะครับ100คนนะฮะคนที่ได้นะได้เรียนรู้นะเข้ามาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมจากผู้สอนของกัมบะโอซาก้านะครับแนวทางการฝึกฟุตบอลเรียนรู้แนวคิดเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับทางกัมบะโอซาก้าเนี่ยนะครับจะคัดเลือกนะ2คนนะ 1-2 คนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Road to Gamba Osaka Training นะApparent in Japan 2026นะครับในเดือนตุลาคม 12-16 ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะครับก็รายการนี้งานนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026นะครับไม่ใช่ ป็นเพียงแค่ค่ายฟุตบอลนะครับแต่เป็นโอกาสที่เชื่อมโยงเยาวชนไทยสู่ประสบการณ์ระดับนานาชาติแล้วก็วางรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับสนใจติดต่อได้นะครับนะติดต่อได้นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะทางด้านของผู้ดูแลและการบริหารฟุตบอลและการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนของกัมบะโอซาก้านะมิสเตอร์นานาบุทาเคอินะครับยืนยันนะการันตีว่าแคมป์นี้นะเป็นการส่งต่อแนวคิดวิธีการคิดและวัฒนธรรมการเล่นและก็การพัฒนาเรื่องของนักกีฬาระดับอาชีพสู่เยาวชนไทยอย่างแท้จริงนะครับ2โปรไลเซนส์นะจะมาสอนกับน้องๆ นะกัมบะโอซาก้าเทรนนิ่งแคมป์ที่แบงคอกนะฮะ1-3กรกฎาคมนี้ที่โปโลคลับนะฮะมี2โค้ชที่เป็นโปรไลเซนส์นะมาสอนน้องๆนะครับแล้วก็ใครจะได้ไปมีโอกาสไปญี่ปุ่นด้วยนะฝึกซ้อมกับโค้ชแล้วก็ไปที่กัมบะโอซาก้าด้วยนะครับเปิดรับ100คนนะครับ100คน7-14ปีนะครับนะอายุ7-9นะ10-12 10-12มี2กลุ่มนะกลุ่มละ25คนและอายุ13-14ปีเนี่ยมีค่าสมัครมีเสื้อที่ระลึกอะไรต่างๆสนใจติดต่อได้นะครับนะในเพจของ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan นะครับก็นี่คือโอกาสดีของน้องๆนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับพลเอกเดชาหิมประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนี่นะก็บอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมีความสัมพันธ์อันดีนะก็ให้ความร่วมมือกันนะครับนะมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยทางด้านของสหพันธ์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหรือ CCA นะได้เชิญพลเอกเดชาหิมกสีนะครับไปเยือนประเทศจีนนะครับในระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนะฮะแล้วก็ได้พบกับนายสุนเหวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA นะครับเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับนะฮะที่โรงแรมฮิลตันกรุงปักกิ่งนะฮะคุณพลเอกเดชาก็บอกว่าการไปจีนครั้งนี้ก็เป็นการสอดสารประสานความสัมพันธ์อันแน่นระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานของไทยกับจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะฮะลงนาม MOU กันนะความร่วมมือในการพัฒนาจักรยานกันระหว่างไทยกับจีนที่สำคัญนะยกระดับมาตรฐานจักรยานของไทยและกับจีนให้เท่าเทียมกันนะแล้วก็เท่ากับภูมิภาคอื่นของโลกด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้นักกีฬาไทยได้ไปซ้อมลู่นะสนามเวโดโดมของจีนที่มีระยะ250เมตรซึ่งเป็นระยะของลู่ที่มีแข่งขันในเอเชียนเกมของไทยลู่ที่หัวหมากนะ333เมตรนะรอบหนึ่งก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยนะไปซ้อมอยู่333เมตรต่อรอบเนี่ยพอไปแข่งขันจริงเนี่ย250เมตรเนี่ยนะครับก็กะระยะลำบากช่วงโค้งช่วงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอไปซ้อมสนามจริงนะ210เมตรที่เชนจินของจีนนะก็ทำให้คุ้นเคยกับการแข่งขันสนามเรื่องของเทคนิคต่างๆการเข้าโค้งเรื่องของเวโดมที่จะแข่งขันเอเชียนเกมนี่คือหมุดหมายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนนะเรื่องของสมาคมจักรยานของไทยกับด้านของสมาคมจักรยานของจีนนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็จะไปร่วมฝึกซ้อมนะครับในช่วงแรก19มิถุนายนถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปซ้อมปั๊บก็จะมีโอกาสไปแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียด้วยอะไรด้วยนะครับนะแล้วก็ไปเก็บซ้อมไปเก็บตัวแข่งขันกันก่อนที่จะแข่งขันในช่วงของเอเชียนเกมนะครับจากจักรยานนะครับไปเรื่องของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬาจากขออภัยนะนายกสมาคมกีฬากรีฑานะครับก็ไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกรีฑาของเรา16คนนะครับนำโดยบิวพลพลบุญสอนนะฮะนักวิ่งลมกดชาวไทยนะเจ้าของสถิติ 9.94 นะครับในวิ่ง200เมตรนะครับแล้ว100เมตรแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 นะก็จะลุ้นทำลายสถิติใหม่นะซึ่งจะไปแข่งขันกรีฑาที่จีนนะครับ 20-21 มิถุนายนนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่เดินทางไปแล้วนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นบิวพลพลบุญสอนนะสอนอัดดาบังณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะน้องชาวกล้วยอีกคนนึงนะชยุทธคงประสิทธิ์นะวิรยุทธแดนขนมนะสราวุธนวลศรีเป็นต้นนะส่วนหญิงก็จะมีทางด้านของน้องน่านนะสุพนิชพูนเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตาอธิชาเพชรสกุลนะครับอธิชาเพชรกุลนะก็เป็นนักกีฬาของเราที่หลายๆคนนะรวมแล้ว16คนนะไปแข่งขันรายการนี้นะครับก็ไปแข่งขันแล้วก็ไปดูคู่ต่อสู้ด้วยบุญหมายที่สำคัญคือเรื่องของเอเชียนเกมน่ะที่เราต้องเจอนักกรีฑาระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย กลางอย่างอินเดียเขาก็เก่งขึ้นมานะทางตอนออกกลางบาเรนกาตาร์เขาก็เก่งรวมถึงเจ้าภาพอย่างจีเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นและจีนที่โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆในเรื่องของกรีธาในทุกระยะนะฮะเราก็ไปสู้กับเขาเรียนรู้เขาด้วยนะครับแบตจบหรือยังนะครับมีเกม3ครับคู่ของเฉลิมพลกับวรพลแพ้ไป22-24ครับโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นนำไปก่อน22-21นะครับเจอทางด้านของคู่อินโดนีเซียไล่มา4แต้มรวดนะครับอ่ะว่าต่อเกม4ในประเภทชายคู่นะครับในแบดมินตันมาเก๊าตอนนี้เกมที่3นะครับคู่ของไทยนำอยู่6-4นะครับผลการแข่งขันคงไม่ทันในแวดวงกีฬาในวันนี้พรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับจากกรีธานะครับทางด้านของเรอัลมาดริดนะได้โกนาเต้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ประกาศนะฮะทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับได้โกนาเต้เรียบร้อยแล้วแต่ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเสียโกนาเต้แต่ลิเวอร์พูลก็เปิดตัวคว้าวิกเตอร์มุนยอสนะครับปีกวัย22 ปีนะของโอซาซูน่ามาร่วมทีมนะฮะทีแรกในนิวคาสเซิลจะขอก่อนคุยไปก่อนแต่ว่านะนักเตะ ต้องการร่วมทีมลิเวอร์พูลไงไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็วิกเตอร์มุนยอสนะครับก็นะมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านปอนด์นะขออภัยนะครับ40ล้านยูโรนะครับผลงานที่ผ่านมากับโอซาซูน่าลีกของสเปนก็คือ5แอสซิสต์7ประตู5แอสซิสต์นะ36เกมนะครับนะฮะส่วนมาดริดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะนอกจากได้ทางด้านของกาโดเต้แล้วนะก่อนหน้านั้นก็ได้มาร์คคูคูเรย่านักฟุตบอลผมสวยนะก่อนหลังเชลซีไปร่วมทีมเบเนโตซินวากองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมนะครับแล้วก็รอจับตานักวิ่งนักฟุตบอลของไทยนะครับว่าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับจะไปร่วมทีมลีกของญี่ปุ่นหรือไม่กับโอมิยะทาจิดะนะลีก2ของญี่ปุ่นนะรอติดตามนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วรราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูตานและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาทสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาริชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกะแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
7: นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีพาร์คคลองทรายสวนตะกาศและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิทยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1-0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเลฟยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3 นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6 นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3-1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0 นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9 นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23 นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8 นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2 นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5 นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัวบิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22 ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40 ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล2025-2026ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7 ประตู 5 แอสซิสต์จาก36 นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2 คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5 ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FacebookRoad to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 300 Macau Open 2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์มืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทอง4เกมหนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพาน2ใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาว2เมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจก็ขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้

ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซะด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแหงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าก็เดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกทึ้งกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสือก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดการเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทัพฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
5: โอเคครับมาฟังสปอตแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะแฟนคลับอภัยภูเบศรเจอกันนะครับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 นะครับกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะอภัยภูเบศรไม่มีลดไม่มีลดนะมีแต่เพิ่มครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ว่าที่ลดคือลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับอ่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ18มิถุนายนฝนตกที่กรุงเทพต่อเนื่องเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะก็ยังมีฝนไปปล่อยอยู่นะช่วงหัวค่ำดูแลสุขภาพกันด้วยและคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังเหมือนเดิมนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์แอคนะเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอคก็จะมีสาระความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับท่านมารอแล้วด้วยอาจารย์แอคครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: อ่าฮะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่ขาดอาจารย์แอคไม่ได้เลยนะ
6: ขอบคุณครับไปครับไปครับ
5: ต้องไปแน่นอน
6: ดำเนินการไปครับ
5: อาจารย์แอคอาจารย์อาโอ้สองอเลยหลักๆนะเป็นตัว
6: ครับ
5: เป็นตัวแม่เหล็กเลยนะเป็นตัวแม่เหล็กเลยครับผม
6: ครับผมก็ตอนนี้ก็แนะนำนะครับ
5: ตอนนี้ก็เตรียมตัวกัน
6: สุขภาพใช่ครับ
5: ครับผมต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากมาคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
6: ได้ครับก็ช่วงนี้นะครับผมว่าหลายท่านน่าจะมีพฤติกรรม เล่นมือถือนะครับมีนะครับข่าวนะหมอเตือนนะครับนอนเล่นมือถือนานเกิน4ชั่วโมงเสี่ยงติดเตียงอัมพาตหนักครับ
5: โอ้โหอันนี้เสี่ยงนะเสี่ยงนะครับ
6: เสี่ยง
5: คร
6: ับเสี่ยง
5: เสี่ยงติดเตียงนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลดีๆจะได้ลดชั่วโมงการเล่นมือถือนะแล้วต่างประเทศเขาเริ่มมีกฎหมายห้ามเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้นะเล่นมือถือกันแล้ว
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่ามันไม่ใช่มีประโยชน์มันมีโทษอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งเวลาแล้วใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
6: ได้ครับก็แน่นอนครับก็พอในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีการศึกษาวิจัยนะอย่างเป็นระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อาจจะยกตัวอย่างอยู่2เรื่องนะฮะ2งานวิจัยที่นำมาแล้วก็มีเหตุการณ์นะฮะว่าคนไข้เนี่ยนะครับวัดความดันโลหิตตัวเองนะฮะสูงนะครับ150/100นะฮะสักพักยังไงก็ไม่ลงนะครับทำให้มีอาการนะหัวใจเต้นเร็วนะฮะเวียนหัวนะครับเวียนไปเวียนมาแต่ว่านะเรื่องเล่าก็คืออาจารย์เขาบอกว่าหมอสุรัตน์เนี่ยนะครับช่วงนี้ท่านเล่นมือถืออยู่ติดหน้าจอหนักมากตอนกลางคืนครับบางคืนนอนอยู่บนเตียงตื่นมาก็จิ้มมือถือครับนะฮะก็เลยดูงานวิจัยต่างๆในช่วง10ปีย้อนหลังเนี่ยงานวิจัยเนี่ยนะครับบอกว่าคนเป็นอัมพาตเพิ่มมากขึ้นครับและเกิดที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับ
5: ครับ
6: นะฮะแล้วที่สำคัญครับคนที่เป็นโรคความดันสูงก็อายุน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันครับ
5: อ๋อครับ
6: เจอได้อายุน้อยๆลงแล้วก็โรคหัวใจก็พบที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับนี่คือเป็นงานวิจัยนะครับจากเมืองไทยเลยนะครับทีนี้คนติดมือถือเนี่ยนะครับมันก็หนักขึ้นเนาะทุกช่องทางนะครับถ่ายไปถ่ายมามันก็ติดนะเนาะมันเขาเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันก็ออกแบบมาให้เราถ่ายเรื่อยๆนะครับทีนี้การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนมันส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างไรนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับ2ฉบับนะฮะพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปครับโดยเฉพาะตอนก่อนนอนครับส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้นะฮะโดยหากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอสั้นๆหรือจ้องหน้าจอทั้งวันเนี่ยนะครับต้องรีบเปลี่ยนนิสัยนี้เลยนะครับบอกว่างานวิจัยที่1เนี่ยนะครับบอกว่าเวลาดูหน้าจอก่อนนอนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเนาะนะครับเขาพบว่านะวิเคราะห์ข้อมูลจากคน 4,000 คนนะฮะเยอะนะครับ 4,000 กว่าคนนะ
5: ครับ
6: การดูวิดีโอก่อนนอนครับเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
5: โอ้
6: มาดูตัวเลขกันครับ
5: อาจารย์แล้วซีรีส์เกี่ยวไหมเนี
6: ่
5: ย
6: เกี่ยวครับ เขาสรุปมาเป็นตัวเลขเลยนะครับงานวิจัยนี้เขาละเอียดมากครับ
5: โอ้ครับ
6: ใครดูนะฮะ0-1ชั่วโมงครับความเสี่ยงที่จะเป็นความดันสูงเพิ่ม2เท่า
5: โอ้โห
6: ใครดู 2-3 ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม 1.5 เท่า
5: โอ้โห
6: ใครดูติดต่อกัน 3-4 ชั่วโมงเสียงเพิ่ม5เท่าครับ
5: แม่แล้วดูซีรีส์บางทีดูยาวเลย
6: ยาวละ3-4 ชั่วโมงนี่แปลว่า 3-4 ตอนนะฮะ
5: ใช่ใช่ใช่โอ้โห
6: ฟังต่อครับใครดู4ตอนขึ้นไปครับกลายเป็นเสียงเพิ่ม21เท่าครับ
5: โอ้โหหนักเลย
6: มันทวีคูณเลย
5: หนักเลยหนักเลยครับ
6: หนักเลยนะครับเขาบอกว่านักวิจัยนะครับเขามีวิธีวิเคราะห์นะโดยนำการวิเคราะห์แบบสถิติขั้นสูงครับมาเอามาทำการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะมันมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะ
5: ครับ
6: และทำให้หลอดเลือดหดตัวฟังไว้นะครับการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะครับก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวครับมีผลต่อการนอนหลับไม่สนิทครับหลอดเลือดมันไม่ได้พักครับนะหลอดเลือดมันไม่ได้พักนะครับ
5: ครับครับ
6: ก็ร้ายแรงที่สุดบางคนร้ายแรงที่สุดตามคำอธิบายนี้เขาบอกอัมพาตกินได้ครับคุณบรรลงครับ
5: ถึงป่วยถึงอัมพาตได้
6: ได
5: ้อาจจะนะอาจจะแต่ว่าไม่ 100% นะครับไม่ 100% ไม่ใช่ทุกคน
6: นะคร
5: ับ
6: จากตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ0ถึง1ชั่วโมงเพิ่ม2เท่านะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเกินนะชั่วโมง1ตอนเดียวพอแล้วนะครับ
5: ดูเป็นบันเทิงสบายๆสักครึ่งชั่วโมงตอนเดียวพอแล้วครับผม
6: ตอนเดียวถ้า4ชั่วโมงขึ้นไปนี่แปลว่าเขาลุ้งกันนะอันนี้อดนอนครับไม่ดีฮะไม่ดีนะครับทีนี้งานวิจัยที่2ครับเวลาหน้าจอรายวันนะครับเวลาหน้าจอรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรถ้าใครใช้มือถือครับอย่างถ้าเป็นของiPhone เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเนาะนะครับมันจะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ว่า อาทิตย์นี้ท่านใช้ดูหน้าจอน่ะสกรีนไทม์เนี่ยไปกี่ชั่วโมงเฉลี่ยวันละเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางของทางฝั่งโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iPhone Android แล้วพวกเนี้ยจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้พวกสรุปหน้าจอรายวันเราดูได้นะครับเขาบอกว่าจากการศึกษานะครับข้อมูลจาก China Health and Nutrition Survey นะน่าจะเป็นประเทศจีนนะฮะ China Health นะฮะบอกว่า65% นะฮะของการสำรวจนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้หน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะฮะผู้ชายครับเป็นเพศนะเพศชายที่ใช้เวลาหน้าจอมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันครับ
5: ครับ
6: มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น2.37 เท่า 2.4 เท่านะฮะเกือบ2เท่าครึ่ง
5: โอ้เยอะเยอะ
6: เยอะนะครับนะฮะเกิน3ชั่วโมงต่อวันความเสี่ยงยังคงสูงนะครับแม้เขาเรียกว่าปรับปัจจัยในการคำนวณต่างๆแล้วนะครับหลังจากการศึกษาติดตามผล3ปีครับเขาบอกว่าพบว่าผู้ชายทั้งผู้ชายนะฮะและผู้หญิงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกันครับอาจจะพอๆกันผู้ชายเนี่ย 1.8 นะผู้หญิงเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็เยอะอยู่ดีครับทั้งชายทั้งหญิงฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าตกใจใช่ไหมครับ แค่ไถมือถือนานเกินไปเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นได้นะครับนะฮะเนาะทำไมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมครับอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของคนวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนนะครับเพิ่มขึ้นครับคือในยุค ก่อนเนี่ยโอ้โหคนมาโรงพยาบาลเนาะโรคหลอดเลือดสมองต้องเกิดเฉพาะคนแก่นะคนสูงอายุนะครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณบรรลงเท่าที่ผมสังเกตมาอายุเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับ
5: ครับ
6: 20กว่า30เนี่ยเริ่มมีอาการกันแล้วนะครับเริ่มมีอาการกันแล้วโดยสรุปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปครับไม่ว่าก่อนนอนหรือระหว่างวันนะฮะสรุปง่ายๆเลยคือเสี่ยงเพิ่มความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ครับแล้วก็อีกนี้เองครับก็คือทำให้การนอนหลับที่ไม่เพียงพอครับก็มีพฤติกรรมเฉยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ alert นะครับมีความเครียดจากการได้รับคอนเทนต์ข่าวสารที่ไม่ดีดีกว่าข่าวดีนะครับมันเหมือนฟีดมาข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะครับทั้งจีป้นในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูมือถือโอ้โหทุกวันเลยครับทำให้เกิดความเครียดครับนะฮะเพราะฉะนั้นฮะสิ่งนี้จะที่หมอเตือนครับหนึ่งนะครับเรื่องควบคุมระยะเวลาการเล่นมือถือหรือหน้าจอเลยครับนะฮะไม่ควรเกินนะ2ชั่วโมงนะฮะและควรหลีกเลี่ยงเล่น ก่อนเข้านอนครับนะครับใครก่อนเข้านอนเปลี่ยนจากมือถือเป็นหนังสือจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเยอะเลยนะครับ2ครับออกกำลังกายครับนะจะดูไปวิ่งไปไม่มีใครว่าครับนะครับเนาะจะดูไปวิ่งไปก็คือมันพอทำได้ครับถ้าบนลู่วิ่งแล้วก็หาอะไรมามาดูแก้ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับทำให้วิ่งได้นานขึ้นหรือฟังเพลงนะไม่ดูจอเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็3เลือกดูดีๆบ้างนะเรื่องข่าวผ่อนคลายนะฮะอย่าเพิ่งดูข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะครับตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องความเครียดนะครับวัดความดันโลหิตอย่างเสมอนะครับถ้าพบว่าสูงก็พบแพทย์นะ
5: ต้องเช็คตัวเอง
6: สถานีอนามัยใกล้บ้านผมว่ามีเครื่องวัดความดันกันทุกที่แล้วนะครับไปได้ที่ตัวเองสะดวกนะครับแล้วก็ฝึกยิ้มนะครับฝึกทำใจนะให้สงบนะครับสนทนากับเพื่อนบ้านนะฮะอย่าอยู่คนเดียวนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษในงานวิจัยเขาเรียกว่า social activity นะครับกิจกรรมทางสังคมครับมนุษย์นะครับสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องคุยกับคนครับนะฮะบางคนครับเขามีอีกข้อหนึ่งเสริมคุณบรมคนที่ไม่ชอบคุยกับคนเขาบอกว่าคุยกับหมาแมวก็ยังดี
5: เออได้ระบายได้คุยกับหมาแมวก็ไม่เป็นไรครับผมครับ
6: นะครับอย่าพึ่งก้มมองแต่หน้าจอนะครับ
5: อืมครับ
6: นี่ก็เป็นข่าวนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงเรื่องของตำรับที่ช่วยทำให้หลับลึกหลับนานนะครับ
5: ครับ
6: ล่าสุดก็พึ่งลงนะครับช่วงนี้เราก็มีการศึกษาใหม่นะครับที่ผมแล้วก็อาจารย์มะกอนนะครับร่วมกันทำเนี่ยนะครับเนาะเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับตำรับจีบบัวแดงนะครับก็เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาจากหมอยาพื้นบ้านนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตำรับจีบบัวแดงเนี่ยนะครับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนะครับจีบบัวแดงจะมีศักยภาพในการช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ยาวขึ้นนะจำง่ายๆของตัวหลับง่ายขึ้นนะอยากหลับยาวนานขึ้นนะฮะโดยก็มีคำอธิบายนะครับว่ามันออกฤทธิ์ในหลายๆจุดที่เป็นปัญหาของสมองพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นครับตัวตำรับกิโบแดงเนี่ยนะครับก็คนก็สงสัยเรื่องของวิธีรับประทานนะครับในสูตรตำรับเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่3อย่างคือบัวกีบบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยผสมกันนะครับแนะนำว่าจากงานวิจัยเนี่ยให้ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับงานวิจัยนี้ก็พบว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยที่50% นะของกลุ่มที่เราทดลองเนี่ยสามารถหลับได้ภายใน 16-30 นาทีนะครับแล้วก็อีก 34% นะสามารถนอนหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีนะครับจริงๆเนี่ยในทางหลังจากการที่ผลวิจัยนี้ออกไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามนะคุณลมที่คอมเมนต์ของคนที่เขานำกิบบัวแดงไปใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเราก็อยากดูฟีดแบ็กกลับมานะครับนะ
5: ครับ
6: ผมดูตลอดนะครับไม่ใช่ไม่ดู
5: ต้องตามต้องตาม
6: ตามตลอดทีนี้ก็จะมีอยู่บางส่วนเนาะในเม้นใน Facebook อะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าไม่ใจผลเลยอะไรเงี้ยครับบางเม้นก็บอกว่าได้ผลนะฮะคือข้อสรุปนะฮะง่ายๆเลยนะครับคือยาตำรับกีบบัวแดงตัวเนี้ยนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยเห็นไหมครับว่า 50% เนาะก็คือประมาณกลุ่มคนครึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถนอนหลับได้ประมาณ16-30 นาทีครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่ทดลองส่วนอีก 35% นอนหลับได้เร็วขึ้นเนาะแต่ว่ามันยังมีอีกประมาณ 20% นะที่ไม่ได้ผลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นยาตัวเนี้ยผมเคยคิดออกมาเฉลี่ยแล้วจะได้ผลอยู่ที่สมมติคนทาน100คนเนี่ยกลุ่มที่ตอบสนองต่อยานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70-80%
5: ใ
6: ก็จะมีอีก 20% ที่จะรู้สึกเฉยๆนะครับผมว่าก็เป็นไปตามนั้นตามงานวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูไปอ่านคอมเมนต์อะไรเราก็จะเห็นว่าเราจะเป็นคนที่บอกว่าโอ้กินแล้วดีกินต่อเนื่องก็จะมีคนที่มาบอกว่าโอ้กินไม่ได้ผลก็เลยหยุดอะไรประมาณนี้ครับก็อธิบายขยายความแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
5: ครับผม
6: ทีนี้ยาทุกตัวเนี่ยแหละครับมันก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันนะครับก็ตามนะครับคือทุกตัวมีข้อควรระวังมีการติดกันของยามีข้อห้ามทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเขียนตัวกลีบบัวแดงตำรับอภัยบีเนี่ยมีเขียนอย่างชัดเจนที่ข้างๆกล่องครับคุณเมลมถ้าเคยอ่านนะครับลูกค้าเนี่ยจะอ่านแล้วก็บางท่านนะครับผมไปอ่านฟีดแบ็กมาหลายท่านเนี่ยก็อ่านแล้วก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะจะทานได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเขียนว่าไม่ควรทานร่วมกับยาลดไขมันไม่ควรทานร่วมกับยาตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องแจ้งว่าในทางเขาเรียกว่ากฎหมายเมืองไทยครับคุณโรมครับผู้ผลิตพวกยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเขียนไว้ทั้งหมดครับเพียงแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้อ่านยาแผนปัจจุบันเฉย
5: ๆครับ
6: นะครับจริงๆมีครับจริงๆครับมีเขียนอยู่บางทีมันพับอยู่ในกล่องอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเขียนข้างกล่องเลยนะครับถ้ามีความกังวลสามารถปรึกษาได้นะครับกับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนก็ได้ครับถ้ามีความกังวลอะไรนะครับหรือท่านที่มียาที่ทานเป็นประจำอยู่นะครับสามารถโทรมาถามก่อนได้นะครับผมเชื่อผมอ่านผมไปดูหลายๆเม้นคุณมาโลมก็บอกว่า แล้วก็เลยไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเนาะจริงๆปรึกษาก่อนได้จะเป็น
5: ใน
6: ช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับคือคนที่เล่นเฟซก็มีเยอะนะฮะสามารถถามได้ครับในเพจสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบถ้าเจ้าหน้าที่เขาตอบไม่ได้ก็เขาก็จะมาส่งคำถามมายังผู้เชี่ยวชาญได้ในภายหลังนะครับสามารถถามได้เลยนะครับเนาะก่อนที่จะใช้ยานะครับ
5: ครับ
6: อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของเมื่อกี้การนอนหลับนะครับเรื่องของความเครียดความกังวลนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าพบเจอได้ทุกวัยครับตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนวัยเกษียณนะครับทุกคนเนี่ยมีความเครียดที่แตกต่างกันนะครับเป็นมากเครียดน้อยตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับที่ช่วยเรียกว่าภาวะซึมเศร้าได้นะครับในเขาเรียกว่าเขาจำลองสารทดลองในภาวะที่คล้ายๆสตรีวัยหมดประจำเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามีความเครียดมีความวิตกมีความภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลในสัตว์ทดลองว่าตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะช่วยเหลือภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยปรับเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็ถือว่าแสดงแล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพนะครับในระดับนึงแล้วนะครับว่ามีศักยภาพในการช่วยเหลือเรื่องความเครียดได้นะครับเรื่องภาวะซึมเศร้า
5: ครับ
6: อนาคตเราอาจจะต่อยอดในการทดสอบในคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของความจำครับเรื่องของสมองนะครับสมองเสื่อมความจำสั้นเนี่ยนะครับตัวตำรับเนี้ยนะฮะณเวลาเนี้ยก็เราก็จบการศึกษาวิจัยทางระยะที่2เฟสที่2แล้วนะครับซึ่งก็ผลก็ออกมาผลทางชีวภาพในเลือดนะครับก็ออกมาในแนวโน้มที่ดีนะครับสะท้อนถึงสภาวะสุขภาพสมองนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับก็เป็นประเด็นที่เราพยายามจะพิสูจน์กันในช่วงเวลานี้นะครับคุณมนพ
5: ครับ
6: นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เรื่องของ longevity นะครับ
5: ได้ครับ Okay.
6: ดูยามดีให้แฮปปี้นานๆนะครับก็สามารถเลือกสมุนไพรที่จะดูแลได้ครับ
5: ครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสมุนไพรเพเบทก็ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ก็ดีนะหรือโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ยินดีนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาติด้วยอาจารย์พักเลยใช่ไหมครับ
6: ได้ครับ
5: โอเคครับโอเคครับให้อาจารย์แอคท่านพักเลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตกันย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับงานนี้ถ้ามาได้ต้องมาเลยนะต้องมาเจอกันนะครับปีละ1ครั้งเท่านั้นสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานี 2-5 กรกฎาคมนะครับ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มกิจกรรมอภัยภูเบศรแน่นเหมือนเดิม

0: หนองทะเลนี่เรียกว่าคัดของดีๆมาแจกเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยนำไปปลูกแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ขยายต่อกันไปเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเดี๋ยวเจอกันนะผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางอาจารย์แอ๊กนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอภัยภูเบศยูกยาต่างๆหลังเบรกครับโทรศัพท์เข้ามาคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ022900473เซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดก่อนครับ
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: แม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับ

0: สบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศ
1: แม่ลืมปิดแก๊ส
2: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
3: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
1: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
2: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
3: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
1: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าคุยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ02-290-0473รับทีละท่านนะครับให้คำปรึกษาครับสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะครับจากไหนครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณบรม
5: อ๋อพี่น้อยนะ
6: คุณหมอ
7: ครับครับสวัสดีครับ
6: อยากถามคุณหมอค่ะว่าคนแก่ค่ะเขากินยาแก้คันนะคะจากโรงพยาบาลนะคะเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะกินยาแก้ไอแต่ว่าที่นี่หมอไม่เห็นเขากินยาแก้ไอแก้คันเข้าไปอ่ะเขาก็มีอาการร้อนที่คอแล้วก็ร้อนในท้องแล้วกลางคืนเขาก็นอนไม่ได้เขาก็รู้สึกร้อนตามผิวหนังผิวตัวว่าเขากินยาเขียวบ้างกินฟ้าทลายโจรบ้างยิ่งก็ไปหายาไปหาไอ้อะไรนะล้างจืดนะคะแถวบ้านไม่มีเลยนี่ก็พอลงเขาหนีวันนึงเขาก็มีอาการเบาขึ้นแล้วกินน้ำเยอะไปฉี่ทั้งคืนนะฉี่ทั้งวันนะคะเขาก็กินน้ำเยอะก็มันยิ่งดีขึ้นแล้วค่ะนี่อยากจะถามอาจารย์หมอว่าถ้าเราเอาล้างจืดมาปลูกไว้แล้วถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้คุณหมออยากจะถามว่าต้องเอาส่วนไหนทำยังไงกินคะ
7: อ๋อครับ
6: ถ้าเราเป็นแบบนี้ค่ะ
5: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าไปเจอเคสแบบนี้ทางออกการแก้มีอย่างไรบ้างนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับ
7: โอเคครับอย่างแรกเลยที่พี่ทำเนี่ยก็ถูกแล้วนะครับคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับยาด้วยครับคุณรงครับ
5: ใช่ใช่
7: มันแล้วแต่ชนิดของยาก ิน
5: ยาอะไรเข้าไปเออใช่ใช่ครับ
7: นะครับแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วมันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็ทานน้ำอะไรไปทีนี้เรื่องของน้ำล้างจืดเนี่ยนะครับเนาะตอนล้างจืดก็มีสรรพคุณพวกล้างพิษแก้พิษมาอย่างยาวนานนะครับวิธีทำนะครับถ้าปลูกอยู่ที่บ้านครับ
5: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งกรณีเคสเนี้ยกินยาแก้ไอหรือแก้คันเข้าไปผิดนะ
6: ยาก็แก้คันประมาณ2ช้อนโต๊ะอ่ะเขาอึกใหญ่ๆอ่ะค่ะ
5: อึกใหญ่ๆเข้าไป
7: เหมือนแล้วมีอาการอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
6: ร้อนคอแล้วก็แสบในคอในท้อง
5: อ่ะฮะทีเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
7: คือมันจะแก้อะไรไม่ได้แล้วครับคุณบรมครับ
5: กินน้ำเยอะๆช่วยได้ไหม
7: ใช้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าคืออย่างนี้ครับผมคาดว่ายาแก้คันที่คนไข้ทานผิดเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะน่าจะเป็นกลุ่มพวกคาลามายครับผมเดานะอันนี้เดานะเพราะฉะนั้น
6: เ
7: นี่ย
6: เป็นขวดสีเหลืองที่โรงพยาบาลที่รถโรงพยาบาลหลวงก็ให้มาจ้ะเป็นขวดเหลืองๆกลมๆเล็กๆจ้ะ
5: ยังดีที่มันเป็นยากินทั้งคู่
7: ไม่ใช่ฮะ
5: เหรอ
7: ยาที่กินผิดไปคือยาใช้ภายนอก
5: อ๋อเป็นยาทาเข้าไปอ๋อ
6: ใช่เขาจะกินยาแก้ไอเขาไปหยิบกดผิดจ้ะค่ะ
5: เอากินยาแก้คันไปอ๋อยาทาแก้คันไปกินยาแก้ไอ
7: ใช่
6: ไม่ใช่ค่ะเขาจะกินยาแก้ไอแต่ไปกินยาแก้คันนะ
5: ใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันเบื้องต้นกินน้ำตามเยอะๆดีไหมได้ไหม
7: ได้ครับคือไอ้กรณีแบบเนี้ยเกิดกันบ่อยๆครับคุณบรรลงครับแบบนี้เลยครับมีเคสกรณีแบบเนี้ยว่าคนไข้กินยาที่ต้องใช้ภายนอกเนาะใช้ภายนอกกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเป็นพิษเนี่ย จริงๆมันก็ต้องแล้วแต่ชนิดของยานะครับเน
5: า
7: ะ
5: ต้องทำให้อาเจียนไหมอาจารย
7: ์คือกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพิษนะฮะก็คือมันจะระคายเคืองกระเพาะขึ้นไส้อาเจียนถูกต้องไหมคนท่านผู้ฟังผม
5: คุณน้อยคุณน้อยขึ้นไส้เขาขึ้นไส้อาเจียนไหม
6: ไม่อาเจียนนะคะไม่อาเจียนนะคะไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนแต่ร้อน
7: แต่ร้อนระคายเคืองกระเพาะ
5: ระคายเคืองลำหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอะไรพวกนั้นไป
7: ครับครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคารามายนี่แหละนะครับทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะให้ยาออกมานะครับคือระดับความเป็นพิษเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับคุณนรมครับ
5: โชคยังดีโชคยังดี
7: ครับ
5: ไม่ได้เป็นยาที่อันตรายมากครับผม
7: ครับครับแล้วก็อาการมันหายเองได้อย่างที่ว่าครับ
5: มันก
7: ็นะก็ทานน้ำเปล่าตามเข้าไปมันจะช่วยลดอาการที่เป็นได้ไม่ต้องล้างท้องนะครับไม่ต้องล้างท้อง
5: ถ้าเป็นพิษอาจจะต้องทำให้อาเจียนไหมหรือยังไงหรือต้องดูแต่ละประเภทอีก
7: มันต้องแล้วแต่ละประเภทครับว
5: ิ
7: ธ
5: ี
7: การแก้พ
5: ิ
7: ษมันต่างกัน
5: ใช่ใช่ใช
7: ่แต่ว่ามันจะมีสูตรบางสูตรที่เป็นคารามายแล้วผสมกับตัวยาแก้แพ้ครับคุณมลมอันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้น
5: อ
7: ่ะอันตรายคือมันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันถ้าเป็นที่ผมพูดคารามายที่มันผสมยาแก้แพ้ไปแล้วกินก็คือมันก็จะกลายเป็นพิษเหมือนยาแก้แพ้ครับมันก็จะไปกดนะเรื่องของการหายใจแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยง่วงซึมหัวใจเต้นเร็วถ้าพี่คนนั้นเขาเล่ามาของคุณยายเนี่ยอาการเป็นแบบแค่ร้อนในคอเนี่ยอันนี้ผมว่าคารามายธรรมดา
5: อ
7: ันนี้ต้องรีบไปห้องฉุกเฉินนะครับแต่ว่าโอเค
5: มันผ่านมาม
7: ันผ่านมาแล้ว
5: แต่ทางที่ดีควร
7: สูตรที่เป็นพิษต่ำ
5: แล้วควรจะต้องไปหาหมอไหมกรณีแบบนี้ขัด
7: นะถ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ครับ
5: อ๋อแต่ต้องดูด้วยนะถ้าหาว่ากินอะไรที่มันร้ายแรงก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับ
7: ใช่ครับ
5: โอเคแล้วล้างจืด
7: โอเคทีนี้กลับมาล้างจืดครับล้างจืดวิธีใช้นะครับที่เป็นน้ำสมุนไพรถ้าปลูกเองใช้5ถึงประมาณ 5-6 ใบอะครับนะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกับน้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะหรือประมาณกาหนึ่งครับต้มจนเดือดนะฮะเดือดท่านเลยครับแล้วก็ตามด้วยการต้มด้วยไฟอ่อนๆ อีกประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะท่านจะแต่งกลิ่นใส่ใบเตยหรือใส่ใบยะหวานอะไรก็ได้ครับเพิ่มรสชาติตามใจชอบนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหรือดื่มอุ่นๆก็ได้ดื่มครั้งละประมาณ250ซีซีหรือ1แก้วครับนะฮะวันละ 4-5 ครั้งเมื่อมีอาการนะครับก็แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเกิดความเย็นมากเกินไปเช่นกันครับผมครับ
5: มากเกินไปหมายความว่าอย่างไรฮะเกินวันหนึ่งกินไปในวันเดียวเยอะเกินไปหรือว่าติดต่อยาวเกินไป
7: มีทั้งเกินต่อวันนะครับให้กิน1แก้วประมาณวันละ 4-5 ครั้งพอประมาณ250ซีซีเนี่ย
5: จะติดต่อกันกี่วันไม่ควรไม่ควรจะเกินกี่วัน
7: ไม่ควรจะเกิน 2-3 วันเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วนะครับถ้าโดสนี้นะ
5: ถ้าแบบนี้เคสนี้ครับผม
7: ใช่ครับ
6: หมอขาถ้าตอนนี้เขาวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะถ้าสมมุติตอนนี้เขาหายาไปตอนนี้หมายถึงว่าถ้าจะไปซื้อลังจืดขอเอาไปผู้เวียดที่ร้านขายยาในตลาดมากินหรือว่าจะไปหาใบลังจืดมากินเนี่ยตอนนี้ยังกินได้ไหมเพราะว่า3วันวันนี้แล้วค่ะ
7: ได้ครับได้ครับจริงๆยาเนี่ยยาที่ป้าเป็นพิษเนี่ยโดยปกติร่างกายเราจะถือว่าขับออกแบบโดยสมบูรณ์เลยประมาณ7วันครับเราจะนับกัน7วัน1สัปดาห
5: ์มาตรฐานคือ7วันแต่ถ้าหากว่าเราย
6: ังจะเขาจะมีอาการแบบเวลานอนเขาจะใจเต้นเร็วเขาบอกอย่างนี้ใจสั่นติ๊กแล้วก็เพียแล้วมึนหัวเขาแบบนั้นอ่ะ2วันแรกอะค่ะแล้ววันที่3วันนี้เขารู้สึกเบาขึ้นวันนั้นนะคะ
7: เบาขึ้นใช่ไหมครับ
6: ค่ะอย่างนี้จะต้องไปหาที่ต้องไปหาล้างจืดต้องไปหาล้างจืดมากินไหมคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้เขาไปซื้อสารจืดของไปภูเบศที่ร้านขายยาในเมืองมาก็ยังไม่มีใครไปซื้อเลยจ้ะ
7: ก็ทานได้นะครับไม
5: ่ถ้ามีก็ทาน
7: ก็แนะนำให้มีก็กินครับ
5: มีก็กินไป
6: จ้ะ
5: อ่า
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณบรม
7: ครับ
5: ครับผมก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะลายๆไปว่ากินผิดประเภทกินรุนแรงขนาดไหนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ
7: ใช่ครับใช่ครับ
5: สายนี้เชิญครับเชิญถามอาจารย์ได้เลยครับ
8: สวัสดีครับคุณบรมอาจารย์ด้วยครับ
5: เชิญครับ
8: ผมเกษมเพลาะนะครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสำหรับกีบบัวแดงครับอาจารย์ครับ
5: ช่วยลดวิทยุด้วยป่ะเสียงมันดังปิดๆจากวิทยุป่ะปิดวิทยุนิดหนึ่งโอเคครับสนใจตำรับกลีบบัวแดงแล้วยังไงครับ
8: อยากได้ครับอยากได
5: ้อยากได้ตำรับใช่ไหม
8: อยาก
5: ได้สูตรไปทำหรือยังไงครับ
8: คือถ้าจะสั่งซื้อเราไม่ต้องทำนี่มันมีขาย
5: มีขายครับมีขายครับอภัยบีครับชื่ออภัยบี
8: ชื่ออภัยบี
5: ชื่อการค้าคืออภัยบีครับ
8: อภัยบี
5: ก็จะซื้อออนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ไปซื้อก็ได้หรือว่าซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้ครับ
8: ถ้าโทรศัพท์ไปซื้อนี้ต้องติดต่อเบอร์ไหนอาจารย
5: ์ต้องโอนเงินด้วยนะครับ
8: ได้ครับได้
5: เบอร
8: ์
5: โทรศัพท์02 02 02 02แล้วก็02อีกทีนึง
8: เบอร์ที่ใช้โทรตอนนี้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับเบอร์ที่ผมบอกนี่คือเบอร์ฝ่ายขายครับ
8: ต้อง
5: โทรไปต้องโทรไปเบอร์ที่ผมบอกนี่แหละครับ
8: ครับผมคือเบอร์02 2ตัวเนาะ
5: 02แล้วก็02
8: 02 02
5: 877
8: 877
5: 10
8: 10
5: แล้วเบอร์เขาจะบอกให้ต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่นู่นต่อไปที่นี่เราก็ต่อไปที่ฝ่ายขายรู้สึกจะเป็นต่อ2อะต่อ2ฝ่ายขาย
8: ต่อ2ฝ่ายขายเนาะรวม
5: ครับแล้วมีเบอร์มือถือเดี๋ยวนิดนึงนะผมค้นดูนิดนึงเพราะว่าม
8: ีอะไรเบอร์โทรด้วยคุณประโลม
5: อะไรนะ
8: มีอะไรเบอร์มือถือด้วยคร
5: ับ มือถือ086
8: 086
5: 563
8: 563
5: 1123
8: 11สองสาม
5: ผมทวนให้นะฟังยาวๆเลยครับ0865631123
8: ครับผมขอบคุณคุณบรมนะครับ
5: ครับโอเคครับโทรไปสั่งซื้อได้เลยทุกตัวครับผมโชคดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: ของเราก็มีบริการฝ่ายขายคนที่สะดวกโทรศัพท์ไปสั่งก็ได้หรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
9: ค่ะจะเรียนถามว่าเคยได้ยินว่าเวลาเล่นสมาร์ทโฟนน่ะมันจะมีรังสีฟ้าแสงสีฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นน่ะมีการวิจัยบ้างไหมคะที่ว่าถ้าเล่นสมาร์ทโฟนมากๆแล้วจะทำให้จอประสาทตาเสื่อม
7: ครับก็
5: แน่นอน
7: ถ้ามองครับถ้าจ้องมองจอนานๆเนี่ยมี
5: ผลแน่นอน
7: เป็นภัยเหมือนกันใช่ครับเป็นภัยร้ายเช่นกันครับบูไลท์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเริ่มจากอาจจะยังไม่เสื่อมนะอาจจะตาล้าก่อนนะครับตาล้าตามัวแล้วก็เกิดการระคายเคืองกับดวงตานะครับมันก็อาจจะเสื่อมสภาพก่อนวัยหมายถึงตัวดวงตาเราอะครับผมครับ
5: ครับมีผลต่อดวงตามีผลต่อดวงตาแน่นอนครับผม
7: ใช่ครับ
5: งั้นก็ใช้ให้พอดีหลีกเลี่ยงแล้วถ้ามีแว่นกรองแสงเดี๋ยวก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะ
7: ใช่ครับ
5: โอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะก็แหมฟังอาจารย์ข้อมูลในวันนี้แล้วผมต้องลดการใช้มือถือเยอะเลย
7: ครับผมเราจะต้องหาแว่นตามาใส่ก็ได้นะแว่นตา
5: ใช่ก็ต้องก็ผมก็ใช้แว่นที่มันกรองแสงด้วย
7: คร
5: ับ ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาของการใช้มือถือก็ต้องลดอย่างที่อาจารย์บอกเป็นสโตรกได้
7: ใช่
5: น่ากลัวเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหเป็นหลายๆเท่าเลยนะ
7: มันเพิ่มตามเป็นทวีคูณ
5: ตามเวลาที่เราใช้ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคูณเข้าไปหนักเข้าไปอีก
7: คูณทวีคูณ
5: โอ้ยเสียว
7: ครับ
5: เราก็ไม่อยากเป็นนะ
7: ใช่ครับ
5: ถึงแม้เราจะดูแลสุขภาพแล้วเราก็จะไปทำลายสุขภาพเรา
7: ครับ
5: อันนี้มันเป็นการทำลายสุขภาพผู้ฟังครับสายว่างครับสายว่างโทรมาได้เลยนะน่าจะได้อีกสักท่าน2ท่านครับ02-290-0473นะครับสายว่างอยู่นะฮะโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเลยสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดต้นเดือนหน้านี้แล้วเจอกันต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ11ฮ12แล้วดร.ต้อมย้ำเสมอว่าอภัยภูเบศไปเนี่ยต้องจัดเต็มที่นะดูแลกันเต็มที่นะเรื่องหนังสือมีแจกเหมือนเดิมสมุนไพรมีแจกเหมือนเดิมกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ลดราคาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับแล้วมีของแจกให้ตลอดงานนะฮะมีแจกตลอดนะมีกิจกรรมร่วมตลอดนะครับก็เชิญเลยนะฮะเจอกัน 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะฮะผมเองก็จะไปสักว่าจะไปสัก 2-3 วันนะต้องดูก่อนนิดนึงอ่ะมาแล้วครับอาจารย์แอกนี่ประจำตลอดงานนะ
7: ครับ5 วันนะครับ
5: ครับตั้งแต่วันที่2 3 4 5วันนี้ปีนี้มี4วันใช่มั้ย
7: สี่วันครับ2-3-4-5 4 วันครับ
5: ครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ปิดวิทยุก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนเข้ามาปิดวิทยุได้ปิดวิทยุเลยนะครับเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนเข้ามาปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์
9: คุณหมอ
7: ครับ
9: หัดย้าย
5: อะไรนะพูดใหม่ครับ
7: สวัสดีครับ
9: มาไม่โทรมาจากหัดย้าย
5: โทรมาจาก
9: ตายไม่ร
5: ู้
9: ตาย
5: แรงกลางได้ไหมครับ
9: แรงไม่เป็นแรงคน
5: ตายแรงใต้แรงช้าๆนะฟังยากนิดนึงเชิญถามได้ครับเชิญครับ
9: ถามคุณหมอนะถามคุณหมอว่าเด็กนะชะตาควบมันไม่ค่อยท้ายหรอกไม่ค่อยท้อท้ายหมอ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์แดกฟังเข้าใจไหม
7: ยังไม่
5: ได้คุณน้าแป๊บหนึ่งช้าๆคุณน้าถามใหม่ช้าๆครับอีกทีหนึ่งครับ
9: เด็กจะทบควบได้หรอกนะไม่ขี้ยากันท้ายยากเลย
5: คุณน้าครับฟังนิดนึงครับฟังนิดนึงนะฟังอยู่เปล่าฟังอยู่นะฟังอยู่ใช่ไหมคุณน้าถามเริ่มต้นใหม่เลยครับถามเริ่มต้นใหม่เลยครับ
9: อ๋อไอ้ล้านน่ะนะเป็นเล่นเลยฉี่ไม่ฉ
5: ี่หลาน
9: ไม่ออกนะ
5: หลานฉี่ไม่ออกใช่ไหม
9: ฉ
5: ี
9: ่ของที่ตอกมัน
5: ขี
9: ้ตลก
5: ละหลาน
9: ขี้
5: ท้องผูกโอเคง่ายๆคือหลานท้องผูกโอเค
9: ท้องผูก
5: แล้วยังไงครับกี่วันแล้วครับ
9: กี่
5: หลายวันแล้ว
9: ต้องที่หลายวันต้องสวนหนู
5: ต้องสวนสวนแล้วออกไหม
9: ออกแต่ว่าต้องกินข้าวบ่อยๆสวนบ่อย
5: ๆโอเคแล้วเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับ
9: นานเลยนานแต่ว่าไม่มานานเลย
5: เป็นแบบนี้มาเป็นปีหลายปีแล้วว่างั้นเถอะหลานอายุเท่าไหร
9: ่ไล่ปีเลยนะบางทีนาที
5: จ้ะเดี๋ยวละถามเดี๋ยวคุณยายตอบคำถามไม่ต้องพูดอย่างอื่นหลานอายุเท่าไหร่ครับ
9: อยู่ตอนนี้
5: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
9: 6 ขวบ
5: และเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
9: ก็เป็นมาเยอะๆ
5: เดี๋ยวตอบคำถามอย่าไปพูดอย่างอื่นเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วแล้วไปหาหมอให้กินอะไรอยู่ครับให้กินยาอะไรอยู่ครับ
9: ไปหาหมอยาอะไรอย่างเง
5: ี้ยให้ยาถ่ายเป็นยาอะไรบอกได้ไหมครับ
9: มันนานไปหายามาบ่ายเยอะตัวหนึ่งแต่ทำไม่ดีแต่ที่มันแค่เยอะจะใช้เป็นลาวหรอก
5: โอเคแล้วคำถามคืออยากจะให้อาจารย์แอ๊กช่วยแก้ปัญหาหลานไทย
9: ย่องยาเลยมั่งไม่หรอกย่องยาเลยมั่ง
5: จะใช้จะให้อาจารย์แอ๊กแนะนำนะยาให้นะ
9: จ
5: นะนำเป็นแบบสมุนไพรนะเดี๋ยวดิตอบคำถามก่อนคุณยายต้องการแนะนำให้เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับ
10: จ้าจ้าจ้าได้ชื่อแฮะได้ชื่อ
5: ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลายายพูดยายต้องตอบคำถามผมใช่ใช่ไหมต้องการให้แนะนำเป็นแบบวิธีการแล้วก็สมุนไพรใช่ไหมครับ
10: จ้าจ้าได้ชื่อได้ชื่อตรงน
5: ี้ได้ได้อ่ะคุณยายฟังนะไม่ทันแล้วเลยนาทีสุดท้าย
7: โอเค
5: อันสั้นๆเลยอาจารย์แนะนำเลยครึ่งนาทียายฟังนะครับยายฟัง
7: ได้ครับยายครับก็ครับครับก็ดูแลนะครับมันก็หนึ่งก็คือทานยาผมคิดว่าหมอเขาน่าจะทำให้ยาเรื่องอุจจาระนิ่มมาทำให้อุจจาระนิ่มเนาะแล้วก็ต้องให้เด็กนะครับกินพวกผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นพวกเพิ่มกากใยนะครับแล้วก็การรับประทานนมสังเกตด้วยบางทีให้กินนมมากเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได
5: ้ดื่มน้ำเยอะขึ้นด้วย
7: ปริมาณต่อวันแบ่งตามช่วงวัย
5: ใช
7: ่ครับดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
5: โอเคครับหมดเวลาคุณยายเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
17: นางสาวลลิตาเพื่อจิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม2527กิโลเมตร ชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทางยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
12: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
18: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา 2,569 กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
19: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์มะกอนลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่โรงครับสวัสดีฝากทุกท่านครับผมสว
1: ั
2: สด
1: ีครับคุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะ โอ้โหตอนแรกคิดว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช
2: ่ก็มี4:00-4:00 8โมงเช้า
1: เออ8โมง9โมงเช้ามาล่อเราอีก
2: 8โมงเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้5ทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรก5ทุ่มอะไรคู
1: ่เดี๋ยวจบรายการเนี่ยได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยว8โมงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย
1: คร
2: ับ เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ้โห
2: คือทุกลมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: เออญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะฮะกาตา
1: เอออ
2: ิหร่านด้วยนะ
1: เออ
2: น่าจะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกปีเที่ยวเนี้ยทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอแข็งแกร่งฮะเกาหลีเนี่ยกดกับนัดแรกรู้สึกว่าเจอเช็กเกียมั้งนะฮะบทฝรั่งจนหมดอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอลแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปอ่ะเออครับผม
2: ก็คิดในใจแล้วยุโรปเขาเตะกันแบบเนี้ยนะไทยเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นเป็นกีฬาไปเล่นเป็นกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นเป็นกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะ มันจริงๆนะมันห่างมันช่องว่างมันยิ่งห่าง
1: จริงๆมันห่างไปเยอะเลยเออทำไงเราย่ำอยู่กว่าที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือ ผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไป
2: เขาไปเราก็ย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที
1: ่ในแล้วบางประเทศมีพลเมืองไม่ถึงล้านอ่ะ
2: ใ
1: ช่เขาไปบุญบอลโลกได้เราก็งงนะไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะผมว่าเราไปเตะสกอร์ดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะสกอร
1: ์เริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือเอาก็ไปนะครับดูอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
2: คือ ะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเลยเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเลยหน้าตอนนี
1: ้
2: นะคร
1: ับ ครับ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
2: เป็นตอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนงพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
2: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะฮะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับพี่บรมดูหลายคู่ไหมทีนี้
1: เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
2: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับ
2: แ
1: ล้วมาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
2: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมหกรรมสุนไพรโอ้โหเอาไปบูเบทมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่ปีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นที่พิพิธภัณฑ์ไปทุกปีเลยพี่บรม
1: ใช่
2: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูกับแต่เรื่องรักษาคนไข้ยังไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
2: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มมั้งผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
2: โกงอ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
2: อร่อยด้วย
1: ผม
2: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
2: ใช
1: ่เปรี้ยวๆครับ
2: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อ2กล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นไปนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
2: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นโอเค
2: ถ้าซื้อ2กล่องนะผมซื้อ2กล่องเขา
1: ให้มา
2: แต่รู้หมด
1: แต่ไม่รู้หมดหรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าต้องตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้ง2สูตรเนี่ยตรีพลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหากรรมจะไม่พอขาย
2: เห็นเขาบอกสีเขียวอ่ะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
2: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่าว่างั้นเถอะ
2: อร่อยทั้งสองรส
1: ครับใช่
2: ก็ไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะนะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
2: ใช่กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
2: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็นศูนย์นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
2: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจัดตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับเพราะนั้นมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต 61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเด้งกิ่วสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้การงานควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคเอกชนครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2561จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
2: ฝากครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
2: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับเพราะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยตั้งเป้าว่าเด้งกิ่วซีโร่นะฮะภายในปี2573เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ฝากดูเลยนะฮะใกล้ๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำเล็กๆนะครับอะไรที่มันเป็นจึงๆนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำยุงลายแล้วก็มันจะเป็นยุงลายก็จะเป็นอาหารเนาะม
1: ัน
2: ก็เหมือนอาหารอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะครับอันนี้ต้องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือปัจจัยสาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่โรม
1: ครับ
2: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายนะปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิวฮิโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะนะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้วนะครับเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่1วันที่2ต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเกล็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ค่าใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
2: ท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนลดไข้โรคก็จะฉีด2เข็มนะฮะห่างกัน3เดือน
1: ครับ
2: ผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะแล้วเราจะในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับ ลมชักคืออะไรนะครับลมชักก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกตินะฮะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานมากเกินไปซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดอาการชักซ้ำครับอาการชักก็แบบที่เรามักจะคุ้นกันก็คือเกร็งกระตุกตาเหลือกนะครับแขนขากระตุกบางทีก็จะมีอุจจาระปัสสาวะราดแต่ว่าชักบางแบบมันไม่เก่งก็ได้นะครับชักแบบเบลอๆก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงวูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับม
1: ี
2: การปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนครับมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับถ้าไปโดนไอ้ส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็การชักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉพาะที่กับชักทั่วสมองนะถ้าชักเฉพาะที่เนี่ยก็อาจจะมีแค่มือสั่นโดยที่คนไข้เนี่ยยังรู้ตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นชักแบบตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทั้งสมองเนี่ยคนไข้ก็จะชักเก่งหมดสติทั้งตัวนะครับ ซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงที่เกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชักไม่นานถ้าเป็นแรกนะมักจะชักไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากชักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบอร์จะงงบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดในตัดอีเลปติคัสคือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านล้านเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีนึงเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวนี้มันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองเอาไปซีทีสแกน MRI เนี่ย ก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอะปกติแต่ว่าการทำงานอะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ค
2: ือคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเขาเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะบางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้เซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอเขาจะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเป็นโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยากันชักตามมาที่สำคัญคือเราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอครับว่าคนคนนี้เนี่ยชักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำ CT สแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับเพราะว่าทำเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำ CT สแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะฮะ บางคนก็เป็นพยาธิตัวเติร์ดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะสมองมีเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ยากันชักนะครับที่เป็นแบบยาฉีดแล้วก็แก้ไขสาเหตุเนาะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมชักคือหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดชักซ้ำเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้กินยานะครับการกินยากันชักเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะไปปรับสมดุลให้สมองเนี่ยมันไม่ชักนะครับซึ่งต้องกินไปเรื่อยๆเพราะนั้นจุดสำคัญในมุมคนไข้ที่ต้องทราบก็คือว่าโรคลมชักต้องกินยาต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหายปุ๊บเลิกกินไม่ใช่ถ้าเป็นโรคลมชักต้องกินต่อเนื่องกินนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคนร้อยคนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำมาอีกเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่นะครับสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรนะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร1669เรียกหน่วยกู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม้ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คื ป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: เอาเรื่องนักมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับอ่ะได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
2: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะImpact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ครับ
5: เป็นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดไม่อยากถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าน
6: มถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่

0: ที่ไม่หวานนะครับ
1: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
0: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหน
2: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
1: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
2: โอเค
1: แต่ก็จืด
2: โอเค
0: ดี
1: แล้วก็มีหวานอยู่ด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะนะหวานน้อยแต่ตัวนมถั่วเหลืองเหมือนกัน
0: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
2: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
0: ครับ
2: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
0: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
1: อันไม่หวานก็มีค่ะแล้วอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
2: ดีครับ
0: ได้
1: หร
0: ือ
1: ใช่ไหมคะ
2: อะไรนะ
1: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
1: ้
0: ถ้าเราปรุงจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
1: อันนี้ไม่มีจืดอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ดีแล้ว
1: จะถามคุณหมอเอว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันหามนะลูกหามมันยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามานึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
0: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าหามก็ปริมาณน้ำตาล
1: ยังไม่ได้สุกงอม
0: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
2: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
1: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดนะตอนนี้
0: อ๋อครับ
2: ครับ
1: ถามคุณหมอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะ
2: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหามๆแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
3: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
0: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
3: จากโรคลมชักครับอาจารย
0: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองวะฮะ
3: ใช่ครับอาจารย
0: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสโคลอซิสอ่ะนะฮะก็คือเป็นโรคชักที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเทมโพรัลโลบนะครับคือในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอ้ตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่ง
3: ครับ
0: ผมครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแต่ก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
3: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บของเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่จะสมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวมีระยะเวลาประมาณ12เดือน นับจากวันคือถ้าเกิน12เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
3: ครับ
0: อันนี้เป็นมันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
3: ประมาณเกือบ20ปีแล้วอาจารย
0: ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับคงไอ้เรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
3: ถ้ามันจะไม่ทางกับมันจะไม่กลับมา
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้า20ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลประสาทได้ฟื้นแล้วถ้า20ปีครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
3: ได้คุมอาจารย
0: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอะสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความเสี่ยงจะมากกว่านี้ครับผมครับ
3: ได้ครับคราวนี้จะถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอาจารย์ตัวฟินแบบเกณฑ์วันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟินแบบที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึมเคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเก็บเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
3: คร
0: ับ คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
3: อ๋อไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวว่ามันเคยทานตอนที่เป็นช่วงก่อนหน้าจัน
0: โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้ชักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดนะครับครับครับก็
3: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ดีครับครับผมครับ
2: เคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
4: จากคุณมิตรนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่น
2: ปิดวิทยุ
4: ยาโอเมทราโซเคยครับ
0: โอเมทราโซเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มก็เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติมันก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
2: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
0: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมพาโซ
2: โอเคครับ
0: ครับผม
2: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ครับ
5: อาจารย์ที่จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะฮะแล้วก็เป็นกระคิวตอนแรกกินอัควาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเป็นอิซิทีไมทีนี้จะถามว่าอิซิทีไมนี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
0: อิซิทีไมกับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
5: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหม
0: ทานแล้วมีท้องเสียแหละฮะ
5: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ 2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ํา 2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่มั้ยฮะ
0: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะฮะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทิไมเนี่ยก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะครับเรียนมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
5: ไม่ท้องเสีย
0: มีปวดท้องได้มีขึ้นไส้อาเจียนครับไม่บ่อย
5: แล้วยังเป็นตะคริวได้ไหมครับพอดีว่าก ินกับซิโทแม็กอ่ะพอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซิโทแม็กจันทุสุก250มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคริวไหมฮะกินร่วมกันกับอิซึกิไหม
0: คือถ้าเป็นตะคริวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสแตตินก่อนนะ
5: ถ้าเป็นก็หยุดส่งอะสแตตินมาเป็นตัวนี้
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ายังเป็นสักคิวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมองหา
5: ไปแล้วมันจะกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิมันจะทำให้ยังเป็นสักคิวไห
0: ม
5: เป็นหลอดลมเป็นคงนะคะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็ก
0: กินยาใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นสักคิวหรือเปล่าก็ที่ไหมโอกาสเป็นตะคิวมันก็จะน้อยลง
5: น้อยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นการที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาตรงนี
5: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ปิดวิทยุด้วยครับ
6: มันเก็บเอ็นที่ไทท้อยนี่มันได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็ยังเก็บนี่มันจะมีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
0: ปวดไทท้อย
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ตรงไทท้อยตรงต้นคอเหรอครับ
6: ค่ะค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
0: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
6: กดมันเจ็บ
0: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเอี้ยวเจ็บไหม
6: ใช่
0: เจ็บ
6: มันเจ็บแล้วเราเหลว
2: ซ้ายเหลวขวา
6: ค่ะค่ะค่ะมันจะเจ็บ
2: เจ็บตอน
0: มีชาลงไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้า
6: อ๋อ
0: น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะปิดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะครับครับ
6: มันจะอันตรายไหมคะ
0: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้า
6: อ๋อ
0: เพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
6: ข้างเดียวนะคะข
0: ้
6: างขวา
2: เป็นข้างขวาข้างเดียว
0: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานพุ่มต้องยกอะไรเงี้ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
6: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะ
2: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสัก 2-3 ท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับ
7: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
0: ครับ
7: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแบบเสียเงินเป็นหมื่นๆ นะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
0: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับคุณภาพทราบไหม
7: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองทั้งที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีเขา คือเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็ดีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมคนอายุ76ยังจะต้องตรวจแบบนั้นไหม
0: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจประจำอ่ะ
7: ไขมันดีไขมันเลวตับไตไส้พุง
0: ดีหมดปอดเคยทำหรือยัง
7: ดีไม่เคยเป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิดด้วย
0: ครับเอ็กซเรย์ปอด
7: อาหารการกินแล้วก็ระวัง
0: เอ็กซเรย์ปอด
7: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
0: โอเค
7: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
0: ก็ต้องตอบคุณป้าอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะนะครับ
7: ใช่
0: มันคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป่านะ5-6หมื่นนี่เป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัว
7: ซึ่งอ
0: ย่างนี้ฮะถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยการสุขภาพในผู้ใหญ่นะครับที่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานตับของไตเบาหวานมันเนาะนะครับ
7: เบาหวานก็ดีค่ะ
0: พื้นฐานที่เมื่อกี้แล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ปอดฮะเอ็กซเรย์ปอดมีการตรวจปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจปากมดลูกที่เป็นการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาว่าต้องตรวจอะไรต่อใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีการอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอันตราซาวด์หรือว่าซีทีสแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ลูกเสนอมาเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าตอบตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปอ่ะมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ห้าม
2: ถ้าทำได้ก็จะดี
0: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ครับคุณป้าครับครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ okay. ทุกวันก
0: ็
7: เสียงจะเข้าประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วมั้ง76แล้ว
0: แต่ป้าต้องบอกให้ได้นะว่าผมไม่ได้ค้านลูกเขาเดี๋ยวก็จะโกรธ ผมไม่
2: มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
0: ได้ก็ทำนะคร
2: ับ ถ้าพร้อมทำได้ก็ทำก็ดีครับสักรอบนึงก็ดีนะ
7: ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี่10ปีแล้ว
2: เ
7: พราะเราแข็งแรงไงโควิดยังไม่ฉีดเลยสักเข็มเนี่ยความจำเยี่ยม
2: ครับ
7: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินนะเยี่ยม
2: ครับ
7: ใครเป็นหนี้ทั้งหมดขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาค Facebook ต่อไหม
0: มีครับ
2: อ่ะบอกเลยนาทีสุดท้าย
0: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วสลายมีโทษว่ามันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิม
2: เลยมันหลอกเราเปล่าไม่รู้นะ
0: มันหลอกฮะ
2: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
0: ใช่คร
2: ับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
12: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
14: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง 97% และมีอ้อยถูกเผาเพียง 3% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
9: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
15: นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง มหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายนอมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอ็ดสันอัลวาเรสกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูลแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพโสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงแชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮายอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่าง
น่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่าง

วายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

จรคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็ถูกผลักลงไปจากหุบเหวเขาเรียกว่าเป็นเหวที่ไว้สำหรับทิ้งโจรเวลามันตกลงไปนะหัวก็กระแทกหินตัวก็กระแทกฟาดกับกิ่งไม้อวัยวะน้อยใหญ่นี่แหลกเป็นชิ้นๆตั้งแต่ต้นลงไปเลยอะบางทีไม่โดนตั้งแต่ตอนต้นๆแต่พอถึงพื้นโบ๊ะแตกตายคาที่เลยท่านผู้ฟังแล้วทำไมเขาถึงโยนมันลงไปอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องเล่านิทานธรรมะง่ายๆจากชาดกบ้างธรรมบทบ้างที่จะพาใจของผู้ฟังให้ได้ฟังแล้วใคร่ครวญมองจากมิติมุมต่างๆของทั้งเรื่องราวของทั้งการอุปมาเปรียบเทียบของทั้งหมวดธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆพอเราได้มีการใคร่ครวญเห็นมุมมองแง่มุมมิติต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างบางประการทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นดูฟังไปตามทางที่มีองค์แปดอันประเสริฐเป็นทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ดูฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนของเรื่องสาวกประเภทแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องของผู้หญิงที่มีความผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตช่วงต้นช่วงแรกแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีหลายรูปหลายท่านเลยตัวฟังในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนางกุณฑลเกศีที่ในช่วงวัยรุ่นก็ใจแตกตัวฟังหลงแสงสีแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้บางคนก็ถูกบังคับที่ว่าใจแตกเนี่ยนะหลงแสงสีไปถูกบังคับให้เป็นโสเภณีก็มีวันนี้ก็จะนำเรื่องของเหล่าโสภณีต่างๆที่มีการบรรลุธรรมไล่ไปตั้งแต่ขั้นสูงสุดอรหันต์ไปจนถึงโสดาบันกันเลยทีเดียวก็จะมีทั้งเรื่องของนางอัมพปาลาเรื่องของนางวิมลานางอัฏฐกาสีแล้วก็นางสิริมาด้วยเรามาเริ่มกันเรื่องของนางกุณฑลเกศีซะก่อนจะมีสองคนที่พ่วงกันอยู่ในเรื่องนี้คือนางกุณฑลเกศีแล้วก็แม่ของท่านพระมหาปันทกแล้วก็จุลปันทกจะมีสไตล์แบบเดียวกันคือในวัยรุ่นก็หลงละเริงไปเรื่องของนางกุณฑลเกศีนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีตมฟังอายุอนามก็16ปีวัยรุ่นแล้วก็มีความฝักใฝ่ในบุรุษมีความโลเลในบุรุษด้วยความเมาในความเป็นสาวคราวนี้เธอไม่ได้สนใจคนรับใช้ในเรือนละแต่ว่ามีวันหนึ่งหวังจากห้องของเธอบนชั้นสูงสุดของบ้านเนี่ยนะมองลงไปก่อนนั้นเห็นโจรคนหนึ่งตมฟังเขาจับโจรได้เขาก็จะเอาไปประหารโดยการเอามาประจานเป็นตัวอย่างซะก่อนเอาโจรนั้นก้อนผมออกให้เกี้ยนเลยแล้วก็เอาหวายมามัดมือไพร่หลังแห่ประจานไปทั่วเมือง
ตามถึงสี่แยกตรงไหนก็ตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนได้ยินแล้วก็ออกมาดูกันว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรเขาก็ประกาศโทษของมันแหละว่าอันนี้มันทำความไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาถูกพาเดินไปก็เคี่ยนไปด้วยตะโกนโทษความไม่ดีของโจรคนนี้ไปด้วยทิดาเศรษฐีผู้นี้ท่านบวังก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะมองดูแล้วก็โอ้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ก็เป็นตอนนี้ไม่รู้ยังไงท่านบวังเกิดชอบพอใจในโจรคนนั้นถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะด้วยความโลเลความฝักใฝ่ในชายล่ะคงจะมีลักษณะจุดใดจุดหนึ่งที่มันเกิดความรักใคร่ชอบพลอขึ้นมาคือในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีกรรมเก่าใดๆที่ทำด้วยกันมานะไม่เหมือนเรื่องในสัปดาห์ก่อนของนางปตจราที่นำมาเล่าให้ฟังหรือว่านางสุมิตาที่เป็นภรรยาของนายพรานกุกุฏมิตรเป็นคนละอย่างกันคราวนี้อันนี้คือด้วยความเมาในความเป็นสาวล้วนๆเลยของนางกุณฑลเกสีทีนี้พอเธอเกิดมีความกำหนัดปฏิพัติในโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวทุกฝั่งด้วยการที่ไม่กินข้าวแม่ก็เดือดร้อนใจละโอ้ทำไมไม่กินข้าวลูกเลยบอกเออจะเอาคนนั้นเป็นสามีโอ้จะเอาโจรเป็นสามีได้ไงเดี๋ยวหาคนอื่นที่มีฐานะใกล้เคียงกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันเอาให้แล้วกันไม่ยอมจนแม่นี่ก็พูดไม่ได้แล้วพ่อก็พูดไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมอันนี้คือพ่อแม่รังแกลูกเลยนะก็เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันลูกเทพลูกเทวดาแล้วก็นี้พ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยเอาโอ้จะให้ลูกตายลูกไม่อยากให้ลูกตายก็เลยเอาเงินพันนึงตำรวจฟังไปยัดให้ตำรวจนะตำรวจได้รับเงินพันหนึ่งแล้วก็เลยเอาคนอื่นมาจับแพ้แทนนะแล้วก็ปล่อยโจรนี่ให้กับตระกูลเจดีนี่ไปโจรนี่มันก็เข้ามาอยู่ในเรือนของครอบครัวนางกุณฑลเกสีนะโอ้ทำไมอยู่ตกทางข้าวสารโอ้โชคดีสุดๆเป็นโจรอยู่ดีๆถูกเขายัดเงินให้รอดพ้นจากความตายมีคนอื่นมาเป็นแพะแทนให้เออเรายังได้แต่งงานอยู่กับหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรมันจะโชคดีป่านนี้ทำไมอีกครอบครัวนี้ก็งงๆเหมือนกันนะเออลูกสาวสวยๆเกิดมีความคิดแบบนี้ก็นี่แหละท่านฟังถึงได้ว่าแบบใจแตกจริงๆอ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นนะทีนี้พอลูกสาวเศรษฐีในตระกูลนี้ท่านฟังคือนางกุณฑลเกสีนั่นแหละเธออยู่กับสามีใหม่นี่นะก็ได้สองสามวันโจรยังไงก็เป็นโจรท่านฟังลายมันออกมันก็เลยมีความคิดที่มาจากฆ่าเมียนี่เสียเพิ่งแต่งงานก็ได้สองสามวันทำไมจะฆ่าเมียแล้วก็นั่นนะสิท่านฟังมันเรื่องที่เกี่ยวกับความระแวงนี่แหละเพราะว่าคนที่มีความผิดนะท่านฟังมันจะมีความระแวงมันจะมีความร้อนใจร้อนใจว่าเฮ้ยเขาจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะฆ่าเราก็ได้เราต้องฆ่าเขาก่อนเนี่ยแนวคิดเขาเป็นอย่างนี้พวกโจรจะมีความร้อนใจก็เลยวางอุบายทุกฝั่งโจรที่มาแต่งงานเป็นสามีเนี่ยนะวางอุบายว่าเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลูกสาวเศรษฐีภรรยาเนี่ยนะก็หลงสามีนี่งมงายเนี่ยทุกฝั่งโอ้สามีเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับสามีก็ว่าเนี่ยฉันได้บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรเอาไว้ว่าถ้าได้ชีวิตนะก็จะมาบนมาแก้บนที่ว่าฉันได้เธอเป็นกู้ร้องเนี่ยเธอมารักฉันได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเทพเจ้านี่แหละดนใจโอ้โหโดนต่อมมูเขาให้ตำรวจฟัง
เธอนี่ปิ้งเลยโอ้แน่นอนเลยเนี่ยเรามารักกันได้นี่เพราะว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจแน่นอนเลยจัดเลยน้ำวังคราวนี้จัดเต็มสามีบอกอะไรเครื่องบูชาอะไรจัดเต็มให้เธอเนี่ยแต่งชุดเครื่องประดับให้เต็มที่เลยนะทั้งเครื่องทองเครื่องเงินผ้าอะไรดีๆเอามาใส่ให้หมดอาหารดีๆอะไรต่างๆเอามาให้หมดวางแผนแล้วไงโจรคนนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าภรรยานี่เสียแล้วก็ขายเอาเครื่องประดับเนี่ยกินดีกว่าแล้วก็หนีไปโดยวางแผนให้เธอนี่แต่งเครื่องประดับชนิดเต็มที่ที่สุดแล้วก็พากันไปหวังพากันไปพากันไปสู่ภูเขาทิ้งโจรภูเขาทิ้งโจรน้ำฝังมีอยู่ที่เมืองราชกฤตคือเป็นภูเขาที่มันจะมีทางลาดขึ้นด้านหนึ่งคือเดินขึ้นไปได้แต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเหวลงไปขึ้นลงทางเดียวนะไอ้เหวลงไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นน่ะเหวแบบปึ้งลงไปเลยมุมฉากลงไปเลยถ้าเผื่อว่าใครตกลงไปตรงนี้แล้วก็กระแทกหินตามหน้าผาฟาดกับต้นไม้หรือไม่ก็ตกถึงพื้นไม่มีต้นไม้นุ่มๆอะไรรองรับกระแทกหินตายแน่นอนมักจะใช้เป็นที่ที่ไว้ประหารชีวิตพวกโจรทำไมต้องทำอย่างนั้นบูฟังทำไมไม่เอาปืนยิงเอาลูกศรยิงเอาดาบฟันตายไปเลยเพราะว่าคนสมัยนั้นบูฟังมีส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะฆ่าด้วยกันแบบฉันต้องลงมือเองเพราะว่ามันรู้สึกบาปกรรมแบบมันมีความละอายอยู่จุดหนึ่งนะแต่ว่านี่มันโทษประหารเนี่ยให้ทำไงดังนั้นก็ให้มันตายเองแล้วกันเดี๋ยวจะอดข้าวตายก็ใช้เวลานานถ้าโทษประหารอย่างนี้ก็ให้ตกเหวตายซะเขาก็เลยมีการประหารด้วยวิธีเอาไปทิ้งที่หุบเขาทิ้งโจรเนี่ยมันตกลงไปเองตายก็รู้สึกผิดน้อยหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีเอามีวิธีการลงโทษแบบนี้ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ตายนะเพราะว่าตกมาแบบท่าไหนใดๆยังไงอย่างหนึ่งกระแสลมบ้างหรือพุ่มไม้กิ่งไม้บ้างเนี้ยก็เลยมีพวกที่รอดก็มีพวกที่รอดนี่ก็เลยมีคำพูดที่พูดถึงว่าเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรนี่มาช่วยฉันเอาไว้สายหมู่ก็มาทันทีระหว่างมีการบูชาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าในนิทานชาดกก็มีนะว่าบางสมัยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เคยเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ๆก็มีเรื่องนี้ก็มีระหว่างเรื่องนางกุฎนเกศีพูดถึงรุกขเทวดาว่ารุกขเทวดาเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้จะมาบันดาลอะไรก็ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องที่เขากู่กันขึ้นมาทีนี้พอเธอถูกสามีหลอกแล้วคราวนี้แต่งตัวเต็มที่แล้วก็เอาของบูชาอะไรเต็มที่พากันมาสู่หุบเขาทิ้งโจรทีนี้กลัวว่าถ้าตัวเองมีพวกน้อยพวกบริวารลูกน้องอะไรต่างมากก็จะเสียเปรียบได้ฝ่ายโจรก็เลยบอกให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยรอที่เชิงเขาแล้วขึ้นไปกับภรรยาสองคนนั่นแหละแล้วไปที่บนยอดเขาคือฝั่งจุดที่จะเป็นเหวแล้วตรงนี้ไปกันสองคนก็ถือเครื่องบูชาเท่าที่จะถือไปได้เพราะว่าด้วยหมายจะเอาเครื่องประดับต่างหากไม่ได้จะเอาของกินที่เธอใส่อยู่กับตัวพอไปถึงจุดที่เป็นเหวแล้วคราวนี้ไม่บูชาแล้วมาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเมียไม่บูชาใดๆแล้วบอกเมียเลยว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเธอเมียก็งงดิเอ้าวันนี้ฉันช่วยเธอมาจากตอนที่จะถูกฆ่าจับเป็นโจรนะแล้วนี่เธอทำไมเธอจะมาฆ่าฉันมาแล้วฉันจะฆ่าเธอสามีก็บอกโจรบอกเขาก็
ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เธอยังจับฉันเรียกค่าถ่ายก็ได้นะไม่ฉันจะไม่เรียกค่าถ่ายอยู่พวกนั้นบุกมาฉันสู้ไม่ได้เอาดังนั้นเธอก็ให้ฉันเป็นทาสก็ได้เป็นทาสีฉันก็อยู่รับใช้เธอไม่เดี๋ยวเธอแอบหนีไปบอกพ่อแม่ฉันก็ซวยอีกฉันจะฆ่าเธออย่างเดียวแล้วก็ของเครื่องประดับนี้เธอก็เอาไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกตามตัวคือยังไงมันจะฆ่าท่านหวังสามีจะฆ่าภรรยานะโจรนี่จะฆ่าลูกของเศรษฐีโอ้ยเธอจึงพึ่งคิดได้ท่านผู้ฟังเราทำคุณบูชาโทษเรานิวสานหลงรักชายคนนี้ด้วยอะไรบางประการนั่นแหละพอหลงรักแล้วด้วยความเมาเมาในความเป็นสาวโลเลในบุรุษฝักใฝ่ในบุรุษเมางี้ช่วยเข้ามาแล้วอ้าวตอนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วพึ่งจะตื่นท่านผู้ฟังเมาเนี่ยคือมันไม่ตื่นเนี่ยมันหลับอยู่มึนอยู่แต่ว่าพอความจริงปรากฏเพราะทำคุณบูชาโทษในการที่ว่าเราคบกับคนไม่ดีแต่คิดว่าจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีโอ้นี่เป็นกรรมหนักเธอจึงมีความคิดนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเธอก็ไม่ใช่คนโง่นะทุกฟังมีปัญญาอยู่แต่เพราะว่าเมาจึงทำให้ปัญญานั้นเนี่ยแทนที่จะเอาไปใช้ในการหลุดพ้นใช้ให้เกิดความมั่งคั่งมีทรัพย์มีตาที่หนึ่งมีตาที่สองมีตาที่สามปัญญาคือดวงตานะตาที่หนึ่งให้เห็นทรัพย์ตาที่สองให้สร้างกุศลตาที่สามเห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญานั้นมันเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงแต่ทีนี้พอตื่นขึ้นแล้วเนี่ยดวงตาปรากฏเธอจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้ท่านผู้ฟังคือคนที่มีปัญญาในทางที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวรู้ตัวนี่คือมีสติมาแล้วว่าปัญญาเราเกินไปละให้คุณเพิ่มศรัทธาคุณเพิ่มความเพียรขึ้นให้มันเหมาะสมสมดุลกันแล้วอินทรีย์ห้าแก่กล้าปัญญาที่ไม่ดีนั้นพลิกกลับเป็นปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้ทันทีตั้งวังแก้สถานการณ์ได้ทันทีที่ฟุ้งซ่านปุ๊บจิตเป็นสมาธิทันทีที่คิดมากบ้าบอนั่นนี่ปุ๊บเห็นทางออกทางรอดทันทีเธอจึงออกอุบายขึ้นตั้งวังว่าโอ้ทั้งในวันนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันขอไหว้พี่ซะก่อนขอกราบพี่ทั้งข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังนี่ไล่กราบไปกราบไปคือจากข้างหน้าก่อนไปข้างขวาข้างหลังมันก็มาข้างซ้ายนะวนไปอย่างนี้โดยการกราบนี่ก็ให้เขายืนเฉยใช่ไหมแล้วก็กราบไปสามีก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมจะมากราบกันตอนนี้เธอนี่โง่ที่สุดเลยถูกหลอกป่านนี้ยังจะกราบกรานฉันอีกสาใจเล็กๆแต่ด้วยความประมาทด้วยปรากฏว่าพอกราบไปข้างหลังสามีก็ชะล่าใจโจรชะล่าใจว่าโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเราแต่ทีนี้พอมาถึงข้างซ้ายปุ๊บจะเป็นข้างที่เขาไม่ถนัดเธอก็เลยล็อกแขนเข้าข้างซ้ายจับคอเขาด้วยใช้มือขวาจับคอเอาแขนรัดข้างซ้ายล้วงตรงจักรแล้ด้านหลังวุบเวียงสามีโจรนี่ร่วงหล่นลงเหวเลยนางก็ไม่ใช่ไม่มีกำลังนะเวียงปุ๊บลงเหวนี่ไม่กระแทกกับขอบหน้าผาเลยด้วยซ้ำทีเดียวลงถึงพื้นแตกตึมกระโหลกกันละแตกแขนขานี่ก็วิ่นออกวิ่นออกคนละทิศละทางตายคาที่เลยท่านผู้ฟังปลายคาที่ตรงนั้นปรากฏมีลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไม้บนยอดของภูเขาทิงโจรเห็นเหตุการณ์นี้นะอุทานขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนางกุฎลเกศีบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้
ในที่นั้นนั้นเธอก็ได้ยินคำนี้ทั้งฟังได้ยินแล้วโอ้ยเราจะทำยังไงชีวิตเราต่อจากนี้ถ้าเราจะกลับบ้านโอ้ยพ่อแม่นี่ใส่เต็มที่แน่นอนเอาให้ไปเอาสามีมาแล้วสามีหายไปไหนก็จะว่าเราต่างๆนานาแล้วถ้าเราจะบอกว่าสามีต้องการฆ่าฉันว่าคนที่ไหนมันจะมาเชื่อก็เลยไม่กลับบ้านแล้วคราวนี้ก็ไปอยู่สำนักใดๆที่มีอยู่ในเมืองราชคฤห์นั่นแหละเมืองราชคฤห์นี่เขาก็มีสำนักใดๆเยอะแยะสำนักใดๆนี่ก็คือหมายถึงสำนักของพวกปริพาชกเดลิตีใดๆเยอะแยะก็เลยไปขออยู่กับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งที่อาสมของเขาอยู่ไปอยู่มาก็เลยบวชอยู่กับเขาด้วยบวชอยู่กับเขาด้วยก็เรียนอะไรต่างๆของเขาด้วยเรียนอะไรต่างๆของเขานี่ก็เรียนวาทะที่จะโต้กันการตั้งค่ายคนทางภาษาการโต้วาทะเธอก็หากินด้วยวิธีแบบนี้ก็คือการโต้วาทะแล้วมีใครศรัทธาก็เอาเงินให้แล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเป็นนักบวชแบบประเภทหนึ่งเรียกว่าปริพาชกเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาโดยรูปแบบการท้าประลองคำพูดของตัวนั้นก็จะใช้กิ่งว่ามาปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นที่สังเกตได้แล้วถ้าใครมาทำกิ่งนี้ให้ล้มหรือให้เคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าอ้าวจะมาประลองวาทะกันด้วยเหตุนี้เธอก็จึงมีชื่อว่าชัมพุปริพาชิกาคือการใช้กิ่งว่ากิ่งว่าคือชัมพุนั่นเองมีคราวหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นกิ่งว่านี้ที่พวกเด็กๆก็มาเล่นกันอยู่บริเวณนั้นตรงประตูเมืองพอดีแล้วก็เลยบอกให้เด็กนี่เอากิ่งว่ามาเราจะโต้วาทะกับนางชัมพุปริพาชิกานี่แหละจึงได้โต้วาทะกันการโต้วาทะของท่านพระสารีบุตรกับนางปริพาชิกานี้คือถามด้วยปัญหาพันหนึ่งคือถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องโน้นท่านนี่ตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมด10คืออะไร5คืออะไร2คืออะไรตอบได้หมดพระสารีบุตรนี่โต้ได้หมดนั่นคือคำถามทางชาวปัญญาอย่างไรอย่างไรคำถามกวนยังไงยังไงท่านตอบได้หมดจนนางปริพาชิกานี่เธอไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าที่เธอเรียนมารู้มานี่มีแค่นี้คราวนี้ก็เลยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรบ้างแต่คำถามนี้คือพุทธมนต์คืออะไรคือมันมาจากคำถามที่ว่าที่เป็นพันๆเนี่ย3คืออะไร10คืออะไรแล้ว1คืออะไรหนึ่งเดียวนี่คืออะไรหนึ่งเดียวคืออะไรก็คือพุทธมนต์นั่นแหละใช่ไหมแล้วพุทธมนต์คืออะไรก็อยากรู้พุทธมนต์บ้างโอ้ถ้าจะรู้พุทธมนต์นี่ปริพาชิการู้ไม่ได้ต้องบวชเสียก่อนนางก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีชื่อว่ากุณฑลเกสีหลังจากบวชแล้วในเวลาไม่นานระหว่างประมาณสักไม่ถึง7วัน2-3วันเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากหญิงที่ใจแตกในคราววัยรุ่นจนกระทั่งได้โจรเป็นสามีถูกโจรคิดจะทำร้ายด้วยซ้ำเธอรอดจากภัยนั้นมาได้สู้ชนะมาได้พอมาภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เธอจึงมีความรู้ความเข้าใจข้อนี้ตั้งหวังว่าโอ้การสู้ชนะคนอื่นๆหรือเอาชนะภัยใดๆมันไม่เท่ากับเอาชนะกิเลสนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสู้กับคน 1,000 คนจำนวน 1,000 ครั้งมันก็ล้านหนึ่งนะทุกวันเอาชนะคน1ล้านในสงคราม 1,000 ครั้งครั้งละ 1,000 คนเนี่ยมันยังไม่สู้เอาชนะกิเลสได้เลยเพราะว่าเอาชนะคน1ล้านคนแล้วเป็นยังไงมันก็ยังตายอยู่ดียังพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เอาชนะกิเลสนี่โอ้โหดีที่สุดสุดยอดก
ิเลสอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ในจิตใจของตนนั่นแหละจึงเป็นที่มาของคำนี้ตมหวังว่าถ้าเอาชนะคนอื่นแม้ล้านคนได้ไม่สู้เอาชนะตัวเราเองคนเดียวดีกว่าเป็นคาถาธรรมบทอันหนึ่งตมหวังที่มีเรื่องราวมาจากภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีนี่แหละที่เธอได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติจนกระทั่งมาบรรลุธรรมในวัยต่อมาได้มีเรื่องที่อยากจะพ่วงเข้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั่นก็คือแม่ของพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปันทกแล้วก็จุลปันทกที่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าในตอนวัยรุ่นเป็นสาวนั้นได้หลงไปกับบุรุษที่เป็นคนใช้ในเรือนของตนจนกระทั่งมีลูกสองคนคือมหาปันทกกับจุลปันทกซึ่งภายหลังทั้งสองรูปนี้ก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปแต่ว่าในตำราคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่าคุณแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมด้านใดๆหรือไม่คือเพราะว่าหลังจากที่หนีไปกับคนใช้ในเรือแล้วแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกเนี่ยก็ไม่ได้มาเจอคุณพ่ออีกเลยนะคือมีแต่ส่งลูกสองคนมาให้ไปอยู่กับคุณตาก็ไม่ได้บอกว่าได้บวชได้เจอกันหรือบรรลุธรรมอย่างไรอย่างไรก็เลยนำมาใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนอกจากเรื่องของนางกุณฑลเกสีแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกแล้วยังมีเรื่องของโสเภณีอีก4คนด้วยกันนั่นคืออัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัมพยะนางอัฏฐกาสีสามรูปนี้ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็โสเภณีคนที่4นั้นก็คือนางสิริมามีเรื่องของนางสารวดีด้วยแต่ยังมีคนที่พ่วงเข้าไปด้วยนั่นคือนางสารวดีเราได้กันไปทีละคนละคนท่านผู้ฟังเรื่องของนางอัมพปาลานี่ก่อนพระบาทเธอเป็นไพโอเนียร์เลยและเป็นคนแรกที่ให้มีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีเรื่องราวของเธอที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในพระวินัยปิฎกก็มีจริยาปิฎกคุตตกนิกายก็มีเถรีคาถาคุตตกนิกายก็มีข้าพเจ้าก็จะรวบรวมมาเป็นอันเดียวกันเลยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอันนี้ท่านผู้ฟังคือมาจากพวกเจ้าลิชวีที่ประกอบมีพวกเจ้าลิชวีด้วยกันเองนั่นแหละที่พอใจในเธอผู้นี้ซึ่งเธอผู้นี้ก็เป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นพวกเจ้าลิชวีเหมือนกันนั่นแหละแต่เธอนี่สวยมากความงามของเธอนี่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นน้องๆของเทวดาเท่านั้นเองเวลาเขาจะอธิบายความสวยงามเนี่ยนะเขาจะอธิบายอย่างนี้ทุกฝั่งว่าอะไรที่มันควรจะโค้งกว่าโค้งที่ควรจะตรงกว่าตรงที่ควรจะขาวกว่าขาวที่ควรจะดำกว่าดำไม่สูงนักไม่ต่ำนักสีผิวไม่ดำนักไม่ขาวนักทั้งเล็บทั้งมือทั้งผมทั้งใดๆโอ้สวยงามมากสวยงามมากจนกระทั่งมาพวกเจ้าลิชวีทุกคนเขาก็อยากได้หมดอยากได้เป็นภรรยาของฉันอยากได้เป็นภรรยาของฉันตกลงกันไม่ได้ก่อนนี้สู้กันนะถึงขนาดว่าจะลงมือลงไม้กันสู้กันโอ้ยพวกผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วก็ว่าเอเราจะมาฆ่ากันเองด้วยพวกกันเองนี่มันไม่ถูกนะเราจะทำยังไงเอางี้แล้วกันก็แบ่งๆกันอ่ะนะ7วันนี้15วันนี้ก็อยู่คนนี้อีก7วัน1 15วัน1ก็อยู่คนหนึ่งแบ่งๆกันไปอ่ะและเพื่อที่จะระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่เจ้าลิชวีอนุมัติโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเด็กมันทะเลาะ กันแล้วไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่านางอัมพปาลาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้จะยินยอมในการที่จะต้องมาเป็นนางคณิกาคืออยู่ชั่วขณะกับผู้ชายคนนั้นบ้างชายคนนี้บ้างนะแต่นี่คือเป็นการโหวตในสภานะท่านผู้ฟัง
ระบบพวกเจ้าลิชบีนี่เขาปกครองกันด้วยระบบสภาก็คือไม่ได้ว่าอุปโลกกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือคนอื่นๆมีอำนาจปกครองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าประชุมกันตกลงกันอยู่ในที่ประชุมก็คือเป็นระบบสภานั่นเองแล้วก็ระงับเรื่องราวตรงนี้เป็นต้นเหตุจึงมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาทำให้เธอนั้นก็เป็นโสเภณีไปโดยปริยายแล้วคนที่มาอยู่กับเธอนี่ก็หลงแบบหัวปากหัวปั๊มคนหลงหัวปากหัวปั๊มทุกฟังก็บำรุงบำเรอเธอทุกอย่างทั้งเงินทองคือไม่ว่าคือมันจะมีช่วงที่พีคใช่ไหมพีคก็กับผู้ชายกลุ่มนี้คนนี้นะพอเขาพอแล้วต้องเปลี่ยนคิวบ้างกับไปคนนั้นผู้ชายคนที่หลีกไปทำงานก็ไปหาหญิงอื่นอย่างนี้ก็เลยแบบเจอคนหลากหลายประเภทหลายแปลงแต่พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์พวกเจ้าเจอหมดพวกขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ด้วยแต่ทำไมเธอนี่เป็นผู้ที่มีเส้นสายมีอำนาจมีเงินทองมีบริวารและความสวยงามของเธอนี่ก็โอ้โหเบอร์หนึ่งอะทำไมก็มีที่ดินเนาะมีที่ดินมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงชื่อเสียงของเธอนี่ดังข้ามเมืองไปจนถึงเมืองราชคฤห์ไปจนถึงเมืองนั้นเมืองนี้และอยากจะยนต์โฉมของนางถึงขนาดว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้ก่อมาอยู่กับเธออยู่วาระหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันลูกนี่ก็ชื่อว่าวิมลกนธัญญะซึ่งภายหลังก็ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บรรลุธรรมไปมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยด้วยความที่เธอมีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งที่ดินเธอก็เคยได้ถวายวัดถวายที่ของเธอให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอัมพปาลีวันคือส่วนของนางอัมพปาลีซึ่งนี้ก็เป็นต้นแบบของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถนนพระพลาชัยที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดคณิกาผลก็คือคุณยายแฟงนี่แหละที่เป็นโสเภณีจะได้บริจาคทรัพย์บริจาคที่สร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็ทำตามแบบของนางอัมพปาลาที่ได้ถวายที่ดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาแล้วในที่สุดนางอัมพปาลาเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยชื่อเสียงทั้งอำนาจเงินทองของเธอก็จึงเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆเนี่ยก็มีรูปแบบของการบริการแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังไล่ไปเลยตั้งแต่เมืองพิมพิสารใกล้ๆกันหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไปใช้บริการของเธอแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อว่าวิมละกนธัญญาอย่างที่ว่าก็เอารูปแบบนี้มาใช้ที่เมืองราชคฤห์บ้างเมืองราชคฤห์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสวยแต่คนสวยคนหนึ่งของเมืองราชคฤห์ก็คือนางสารวดีแต่งตั้งให้โดยพระเจ้าพิมพิสารเลยซึ่งนางสารวดีเนี่ยคือก็สวยอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าร่วมสมัยกันกับนางอัมพปาลาทำไมใครๆก็แห่ไปใช้บริการทางนู้นใช่ไหมทางนี้ก็เลยอาจจะแบบซบเซานิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามลูกของนางสารวดีสวยไม่แพ้กันคือนางสิริมาท่านผู้ฟังนางสิริมานี้เป็นหญิงคณิกาเหมือนกันนั่นคือแม่เป็นโสเภณีใช่ไหมลูกก็เลยแต่เป็นลูกชายเขาก็ไม่เอาแล้วลูกชายของนางสารวดีก็คือหมอชีวกก็ถูกเอาไปทิ้งโชคดีไปเจอโดยเจ้าชายอัปยะแล้วเจ้าชายอัปยะนี่ก็เป็นลูกของนางคณิกาเหมือนกันชื่ออัปยะมาตาชื่อว่าวิมลาเดี๋ยวเราไล่กันตามไทม์ไลน์ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเอานางพระปาลาขึ้นมาเป็นต้นของเราโสเภณีที่สองเบอร์ถัดมานี่ก็จะเป็นนางวิมลาที่อยู่เมืองอุชเชนีแคว้นอวันตีแล้วก็รูปแบบจากเมืองเวสาลีนี่แหละมามีบริการแบบนี้
โดยพระเจ้าพิมพิสารก็เคยไปใช้บริการเหมือนกันบุฟังพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ไปใช้บริการหลายที่แล้วเอาคราวนี้ที่กับนางวิมลาเมืองอุเชนีได้ลูกชายท่านบุฟังชื่อว่าอัปยะยังมีเรื่องราวของเจ้าชายอัปยะเหนืออัปยะราชกุมารอยู่หลายๆพระสูตรเลยในมัชฌิมนิกายก็มีในพระวินัยปิฎกก็มีเราได้มาสอบถามธรรมะอะไรต่างๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งเจ้าชายอัปยะนี่ก็คือเป็นลูกของนางวิมลอัปยะมาตาอัปยะมาตาคือแม่ของเจ้าชายอัปยะนี่แหละที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถรู้ส่วนต่างๆของรถรถราชรถรถที่เป็นรถศึกสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งแม่ทั้งลูกนี้ท่านผู้ฟังคือตัวลูกก่อนว่าเจ้าชายอัปยะนี่นะคือเนื่องจากว่าตัวเองเกิดจากคุณแม่ที่เป็นโสเภณีเนาะแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ชุบเลี้ยงมาก็จะเป็นเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชเพราะว่าไม่ได้อภิเษกขึ้นพอมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อแล้วเนี่ยนะขึ้นเป็นพระราชาขึ้นแทนเนี่ยตัวเองนี่เสียใจมากเจ้าชายอัปยะนี่นะเสียใจจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่อยู่แล้วครองเรือนบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชนะเจ้าชายอัปยะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณแม่ทราบคือนางวิมลานางวิมลานี่ก็บวช ด้วยที่เป็นโสเภณีคนที่สองถัดจากนางอัปปาลาที่ได้บวชเป็นภิกษุณีในภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนั่นคือลูกก็พาแม่บรรลุธรรมได้นี่คือเรื่องของนางวิมลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุธรรมด้วยจะมีคนที่สามเธอผู้นี้อยู่ที่เมืองพาราณสีชื่อว่านางอัฏฐกาสีที่ชื่อว่าอัฏฐนั้นเพราะว่าเธอสวยมากจนกระทั่งการประมูลราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมันคือเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นต้องการแล้วทำไงก็ต้องเป็นการประมูลทีนี้ประมูลจนกระทั่งราคาสูงจนโอ้โหมันซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวทำไงอ่ะก็เลยต้องงั้นเอารถจ่ายจริงๆเอาจ่ายครึ่งเดียวโอ้จ่ายครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาตรงชื่อนี้แหละอัฏฐะนี่ประมาณครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งกึ่งของที่เอาเต็มๆเธอเป็นหญิงบริการอยู่ที่เมืองกาสีก็เลยตั้งชื่อว่าอัฏฐกาสีลักษณะของนางอัฏฐกาสีแล้วก็นางอัปปาลานี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งบุฟังคือในเถรีคาถาที่เธอได้กล่าวเรื่องของตนเองเอาไว้นี่เธอได้กล่าวข้อความไปตรงบุฟังที่เหมือนกันเลยทั้งสองท่านนี้บอกว่าในชาติก่อนๆที่ได้มาเป็นสเปนีในชาติปัจจุบันนี้ของเธอนั้นเนี่ยเพราะว่าชาติก่อนนี่ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยามตัวนางอัปปาลาได้พูดในทํานองที่ตำหนิภิกษุณีที่เธอได้บ้วนน้ำลายลงที่

กาสีแล้วเขาก็เลยจัดให้เธอเป็นนางคณิกาโสเภณีซะด้วยความที่ว่าเธอสวยมากใครๆก็ต้องการก็เอารูปแบบจากนางอัปปาปาลานี่มาใช้ที่เมืองกาสีด้วยมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับนางอัตตกาสีก็คือว่าพอเธออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปบวชทีนี้ตอนเธอจะไปบวชเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปแต่อยู่ที่เมืองพาราณสีนะตอนนั้นจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีซึ่งมันไกลกันมากเราแค่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยต้อง10ชั่วโมงนะดูฟังโอ้แล้วเดินเท้านี่มันต้องผ่านป่าผ่านดงอะไรต่างๆทีนี้พอจะเดินทางไปมีพวกคนที่เขาทราบเนี่ยว่าเธอจะไปบวชเนี่ยนะก็เลยไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางดักซุ่มเพื่อที่จะปล้นทำร้ายหรือว่าจะฉกฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพอเธอทราบข่าวว่าอุ้ยมีคนมาดักซุ่มอยู่ทำยังไงอ่ะก็เลยส่งทูตไปเลยส่งทูตไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะขอบวชได้ไหมแต่ทำยังไงแต่จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหวังว่าอนุญาตให้ภิกษุณีบวชคืออุปสมบทโดยใช้ทูตได้นะคือเพราะว่าภิกษุณีนี่ต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์รอบหนึ่งแล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องบวชในภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่งต้องบวชสองรอบโดยก่อนจะมาเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีใดๆมาก่อนทีนี้เธอผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมาแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะต้องไปบวชกับภิกษุแล้วก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอนุญาตโดยมีเธอเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาทีนี้อนุบัญญัติต่างๆก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยหลังจากการที่ว่าตอนแรกมีภิกษุเป็นทูตเอาไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วก็มามีสิกขามานาสามเณรีแล้วก็ยังมีสามเณรเป็นทูตเหล่านี้ไม่ให้เดี๋ยวต้องมามีภิกษุณีที่ไม่ฉลาดเป็นทูตก็ไม่ได้นั่นก็ต้องเอาภิกษุณีที่ฉลาดมาเป็นทูตในการอุปสมบทให้กับภิกษุณีในฝ่ายภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุเนี่ยได้นี่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะฝ่ายของภิกษุณีและในที่สุดนางอัตตกาสีที่เป็นภิกษุณีนั้นเธอก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่คือภิกษุณีสามรูปที่บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์มีพื้นเพมาจากความเป็นโสเภณีมาก่อนคือนางอัปปาปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะและนางอัตตกาสีและคนสุดท้ายท่านผู้ฟังคือเรื่องของนางสิริมานางสิริมานั้นเป็นลูกของแม่สารวดีซึ่งสารวดีอันนี้ไม่ได้เป็นญาติใดๆกับนางอัปปาปาลานะแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งขึ้นในเมืองราชคฤห์ด้วยความสวยของเธอแต่ว่ามาในจังหวะที่ไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอัมพาปารายังฮอตอยู่เธอก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่พอลูกของเธอนางสิริมานี่โอ้อัมพาปารานี่เขาหมดยุคแล้วมาถึงเจนถัดมานี่ก็คือนางสิริมาเธอฮอตมากความฮอตของเธอนั้นก็ดูตามมูลค่าที่เขาจะต้องจ่ายในการที่จะให้ได้อยู่กับเธอ1วันก็มูลค่าในสมัยนั้นก็คือ 1,000 กหาปณะซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวเรื่องของเธอที่มาสู่ในทางธรรมะได้ก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ชื่อว่านางอุตรานางอุตรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรใดๆกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าดันไปแต่งงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฐินางอุตรานั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมใดๆเลยคุณพ่อเห็นนี่ก็โอ้สงสารลูกก็เลยทำยังไงล่ะเอาเงินให้15,000คุณฟังเอาเงินให้15,000บอกว่าเอานี่จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก15วันให้จ้างใครมาอยู่กับสามีแทนก็แล้วกันแล้วตัวเองก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล15วันสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษา

0: จังหวะนี้แหละที่นางสิริมาจึงเข้ามาได้เกี่ยวข้องกับนางอุตราเพราะว่านางอุตรานั้นก็ได้ไปใช้บริการของนางสิริมาท่านผู้ฟังมีที่ไหนที่ว่าผู้หญิงจะไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาอยู่กับสามีของตัวเองแทนใช่ไหมล่ะเออนี่เรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสามีก็ไม่ว่าอะไรแล้วเออดีเหมือนกันมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองทำอะไรนางอุตราก็เตรียมอาหารดูแลเครื่องใช้นิมนต์พระมาใส่บาตรผ่านไป7วัน10วัน15วันสามีก็เห็นนะก็แปลกใจว่าโอ๊ยภรรยาของเราทำไมเป็นถึงได้ขนาดนี้ภรรยานี่ก็คือนางอุตรานะก็เลยหัวเราะแบบเยาะเย้ยขึ้นนางสิริมาที่อยู่กับเศรษฐีนี่ได้15วันนี่นะก็สงสัยว่าชายที่เราอยู่ด้วยมา15วันไม่ได้จะเคยหัวเราะแบบนี้หัวเราะเรื่องอะไรนี่เห็นว่าหันไปมองทางนางอุตรานางสิริมาก็เลยโกรธก็ให้ละวะแหนเธอคนนี้ทำไมจะมาทำอย่างนี้ไม่พอใจขึ้นนะก็เลยจะถือเอาสิ่งใดๆไปประทุษร้ายนางอุตราแต่ว่านางอุตราเนี่ยเธอไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายกับนางสิริมาเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าด้วยความมาปรากฏของนางสิริมาทั้งที่ว่าเป็นหญิงคณิกานะอยู่ชั่วขณะทำให้อุตราเนี่ยได้สามารถที่จะฟังธรรมเห็นสมณะเตรียมอาหารถวายพัดต่างๆคิดกับนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนสหายมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันไม่ได้คิดโกรธเคืองอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจได้เลยทำให้สิ่งที่จะนำไปประทุษร้ายที่นางสิริมานำมานะนั่นก็คือเนยใสที่กำลังเดือดพร่านที่เขาเตรียมไว้สำหรับกำลังทำขนมนี่นางสิริมาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บตักเนยใสเดือดพร่านหนึ่งกระบวยจะไปราดรสนางอุตรานางอุตราด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายมีแต่เมตตาแผ่ไปนี่ทำให้สิ่งที่มาประทุษร้ายนั้นกลายเป็นไม่ประทุษร้ายกลายเป็นไม่อันตรายกลายเป็นไม่มีภัยอันนี้เป็นอานิสงส์ของเมตตาท่านผู้ฟังที่ทำให้สัตราก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีที่จะมาประทุษร้ายเนี่ยประทุษร้ายไม่ได้มันจะแคล้วคลาดไปพลิกผันไปยังไงทำให้เนยใสที่มันเดือดพร่านเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นราดลงไปนางสิริมาเห็นอัศจรรย์ข้อนี้ก็งงงวยเลยเป็นไปได้ไงโอ้จึงมาคิดตำหนิตัวเองแล้วตำหนิเจ้าของว่าโอ้เรานี่ผิดพลาดไปแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงคณิกาด้วยมาอยู่กับสามีของเขาดันไปคิดอิจฉาเขาให้เงินตัวเองด้วยยังไปคิดประทุษร้ายเขาอีกคิดไม่พอยังลงมืออีกลงมือยังไม่พอเขาไม่เอาโทษอีกยังจะช่วยรักษาอีกอู้เธอนี่รู้สึกผิดอย่างมากขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกนางอุตรานี่พอเห็นคนมาขอเข้ามาตัวเองนะก็นึกถึงว่าเออถ้าขอเข้ามาเราก็ให้ไปขอเข้ามาพ่อเราด้วยก็แล้วกันแล้วก็คือจึงให้ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพ่อนี่คือหมายถึงพ่อในการกำเนิดในชาตินี้เนี่ยก็คือปุณณะเศรษฐีนั่นแหละพ่อของนางอุตราแต่พ่อที่ให้กำเนิดในอริยชาติในที่นี้ก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่ากำเนิดในอริยชาติหมายถึงพ่อที่จะพาไปสู่วิวัตตะตมุฟังพ่อในทางวัตตะของเราทุกคนเนี่ยมีหลายคนชาติหนึ่งก็มีพ่อคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งถ้าเอาพ่อของเราเนี่ยมารวมกันชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนนี่นะโดยเอาดินที่ปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนนะ เอาดินปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแทนพ่อในชาตินี้เอาปั้นขึ้นอีกตัวหนึ่งแทนพ่อในชาติก่อนรวมกันไปรวมไปจนแผ่นดินหมดแล้วท่านผู้ฟังพ่อของพ่อของพ่อของพ่อนี่ยังไม่หมดนะนี่คือพ่อในทางวัตตะมันเยอะปานนั้นแต่พ่อในทางวิวัตตะในที่นี้ที่นางอุตราหมายถึงก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาในทางวิวัตตะนางอุตราจึงได้พานางสิริมานั้นไปหาบิดาในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าได้ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าด้วยเธอได้ฟังธรรมดูฟังทั้งสองเลยได้ทราบเรื่องราวการประทุษร้ายการไม่ประทุษร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งจิตของนางอุตราแล้วจึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะการพูดเท็จด้วยคำจริงพอกล่าวคำนี้นางอุตรานี่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพ่อแม่รวมถึงสามีของเธอด้วยนะที่ว่าตอนแรกเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ได้ฟังปุ๊บก็ได้เป็นโสดาปัตติผลด้วยแม้นางสิริมาพร้อมกับบริวารของเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลด้วยหลังจากที่นางได้บรรลุเป็นโสดาบันนี่ก็คือเป็นโสเภณีอยู่นะแล้วก็บรรลุโสดาบันแล้วเธอก็มีการให้ทานอยู่เป็นประจำโดยตั้งทานชนิดที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์จำนวน8ที่ไว้เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นลักษณะของการจับสลากไม่ได้ว่าต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าใครจับสลากได้ไปแล้วเธอก็จัดอาหารต่างๆอย่างดีตัวนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมนางอุตราที่เป็นสหายกับนางสิริมาเนี่ยนะนางอุตรานี่ได้ผลสูงกว่าคือเป็นสกทาคามิผลนางสิริมานี่ได้โสดาปัตติผลใช่ไหมแต่ว่านางอุตราเนี่ยในอรรถกถาก็บอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่านางสิริมาทางนั้นที่เป็นโสดาบันแต่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าหนึ่งก็เพราะว่าเป็นสังฆทานเนี่ยท่านผู้ฟังสังฆทานเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าซึ่งนางอุตรารู้จักพระมากก็จริงแต่ว่าเธอก็เจาะจงเอาพระองค์นั้นพระองค์นี้ใช่ไหมแต่นางสิริมาไม่ได้รู้จักพระมากก็จริงเธอก็เลยทำแบบเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงเอารูปไหนแต่ว่าเอาจำนวน8รูปเป็นประจำตรงนี้ก็เลยจะเป็นผลให้บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นมีมากกว่าแม้จะได้ผลที่ต่ำกว่าคือโสดาปัตติผลแต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าได้ในวาระสุดท้ายของนางสิริมาไม่ได้บวชนะทุกฝั่งแต่ยังตายตอนที่ยังสวยๆสาวๆอยู่ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าตรงนี้มาในนิทานธรรมบทที่พูดถึงว่าภิกษุรูปหนึ่งได้สลากที่จะไปรับทานของนางสิริมาได้ไปเห็นเธอตอนที่ป่วยวาระสุดท้ายเลยนะวันที่เธอจะเสียชีวิตนั่นแหละคือคนที่ป่วยจะตายแล้วมันจะไปมีรูปร่างความสวยงามอะไรกันจะมากใช่ไหมแต่ว่าเธอนี้ยังสวยอยู่ขนาดป่วยแล้วกันจนทำให้ภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เห็นเธอตอนวันที่เธอจะตายนี่แหละยังมีความหลงไหลในความสวยของนางถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าวตั้ง7วันกินไม่ลงคิดถึงแต่หน้าของนางเลยนะจนวันที่7นี่เขาจะเผาแล้วแล้วก็จะชาปนกิจแล้วนางเก็บไว้สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นท่านผู้ฟังโอ้สรีระของนางสิริมาเนี่ยเก็บไว้3วันนี่มันก็ขึ้นอืดแล้ว7วันนี่โอ้โหคือไม่ฝังก็เผาอะเอาแค่นี้แล้วกันแล้วใครจะมาประมูลเอาราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนเอาเท่าไหร่นะวันละ1,000เอาครึ่งนึงก็ได้1,000ไม่มีใครเอา500 ไม่มีใครเอาดมฝังไม่มีใครเอาเนี่ยหมายความว่าก็ตายแล้วเป็นซากศพอ่ะใครจะเอาใช่ไหมล่ะใครจะแบบประมูลไปในการที่จะไปอยู่ด้วยกันโอ้ไม่เอา250ไม่เอาหารครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปล่าก็ยังไม่มีใครเอาดมฝังจนพระพุทธเจ้าได้สรุปอ่ะได้สรุปให้ฟังว่าดูดิของงดงามตระการตาที่ก่อนหน้านี้คนจะต้องมาประมูลกันในการที่จะได้อยู่ร่วมกับนางแม้สักคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจนสุดท้ายไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่เอาอ่ะเผาเลยหลวงภิกษุรูปนั้นได้เห็นความจริงข้อนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยอันหนึ่งก็คือเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ด้วยนะท่านผู้ฟังพอหมอชีวกนี่ก็เกิดจากคุณแม่สารวดีเหมือนกันโดยที่คุณแม่สารวดีพอมีลูกสาวก็เก็บไว้สืบต่ออาชีพของตัวเองแต่ลูกชายนี่ก็เอาไปทิ้งถึงก็ไปเจอโดยเจ้าชายอภัยอย่างที่ว่าไปนี่คือเรื่องราวของหญิงที่ดำเนินชีวิตแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลเราจะบ่ายไปแล้วก็มีความผิดพลาดไปในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้บวชยังได้เห็นธรรมะยังเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้คนเราทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดท่านผู้ฟังเจอข้อผิดพลาดน้อยหรือมากก็ตามแก้ไขได้ทุกคนน่ะจะแก้ไขในรูปแบบที่ในชาติปัจจุบันนี้หรือชาติต่อไปเส้นทางมีอยู่แล้วท่านผู้ฟังเส้นทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการเมื่อไรก็ตามที่เรามาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำทางกายของเราให้คิดดีพูดดีทำดีดีตามองค์8อันประเสริฐเราก็มาตามทางเลยออกจากทางที่ไม่ดีมาสู่ทางที่ดีได้แล้วทางเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไปถึงสุขอันเกษมโดยมีหญิงทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในสัปดาห์นี้ไล่มาตั้งแต่นางกุณฑลเกสีที่ได้ไปเอาโจรเป็นสามีสุดท้ายก็ยังปรับเปลี่ยนมาเจอท่านพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรได้บรรลุธรรมได้นางอัมพาปาลานางวิมลาอัพยมาตานางอันทะกาสีสามรูปนี้เป็นโสเภณีมาก่อนแต่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือนางสิริมาที่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ปัญญา.org ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถส่งกันมาทางเว็บไซต์ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891กิโลเฮิรตซ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค
0: ต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพฤกษ์แก้วพิบูลด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณพิริยาพรด้วยครับ6:08 นครับและต้อนรับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่จะเข้าสู่วันหยุดแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ครับช่างเทคนิคเป็นคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีมงานของ New Media ครับ
0: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายคนทยอยเข้ามาที่เพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะ
1: แล้วก็ใช่ไลฟ์ขึ้นแล้วแล้วก็น้ำมันก็ลดแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีนะ
1: เป็นข่าวดี
0: 19มิถุนายนนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันคือถ้าดีเซลเนี่ยลด1.30 บาทต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะ1.50 บาทต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมก็มีผลตั้งแต่5:00 นที่ผ่านมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศในการลดราคาน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คือ75 สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้1.50 บาทนะครับอันหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านในตะวันออกกลางที่มีการเรียกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์โมสด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงซึ่งการที่ลงแบบนี้อาจจะส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเรื่องของข้าวของสินค้าหรือว่าการเดินทางต่างๆที่จะมีการปรับราคาลดลงแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นด้วยคือพอน้ำมันลงราคาทองก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ดิฉันอยากให้ขึ้นเยอะๆ
1: เพราะว่ามีเก็บไว้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เก็บไว้ตอนเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นยังอยู่ที่เลข7อยู
1: ่เลข7อยู
0: ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่บนดอยอยู
1: ่ใช่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ภาคเหนือแล้วอยู่บนดอย
0: ใช่ตอนนี้อยู่บนดอยอยู่
1: คือทองเคยขึ้นไปแตะถึงตอนที่มีข่าวคุณหนุ่มกะลาซื้อทอง100 บาทตอนนั้น 80,000 บาทแล้วก็ช่วงที่มีสงครามหนักๆช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณเกือบ 62,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 67,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับน้ำมันลงแล้วก็ทองราคาปรับตัวขึ้นสำหรับคนที่มีทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยเช้านี้เนี่ยยังไม่มีฝนโปรยปรายในพื้นที่ของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยแถบดินแดงนะคะมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะวันนี้ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะตกมากในช่วงบ่ายระหว่างบ่ายถึงค่ำในอันนี้ในกรุงเทพนะฝนราชการเนาะแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะฝนจะไปอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมก็โดยรวมของพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยจะตกไปนะครับจนถึงประมาณสักวันที่26 มิถุนายนหรือประมาณสักวันสุกหน้านะครับหลังจากนั้นเองมีการคาดการณ์ว่าเราจะเจอกับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้จนถึงประมาณสักต้นสิงหาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานกรุงเทพก็ฝนตกช่วงเย็นค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ฝนน่าจะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีสืบเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังเอลนินโญนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการติดตามค่าดัชนีขององค์การระดับนานาชาตินะครับพบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนั้นปีนี้มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงสูงครับโดยจะมีผลเด่นชัดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของต้นกรกฎาคมเป็นต้นไปครับและจะไปรุนแรงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ครับก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าคือกระทบกันยาวๆเลยนะครับ ซึ่งภาพรวมครับเอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศที่จมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนอย่างที่บอกว่าเราจะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ปลายเดือนนี้ถึงประมาณสักต้นสิงหานั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับจะทำให้เราเนี่ยมีอิทธิพลจากความชื้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาลดทอนความรุนแรงในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนจะส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนะครับก็ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีครับมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ผ่านสิงหาไปคือช่วงกันยาตุลาเดือน9เดือน10นะครับก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1ลูกหรือว่า2ลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงจากเรื่องของสภาวะภัยแล้งได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตระหนกตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เนาะก็จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนที่จะรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่คุณพีบอกเลยก็คือตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ได้มีการสั่งปรับแผนการทำงานค่ะโดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วณสนามบินวัฒนานครนะคะกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่รับน้ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยรวมทั้งมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นะคะที่อยู่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้กรมฝนหลวงยังตั้งวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันแล้วก็เตรียมพร้อมในการดำเนินการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชด้วยยืนยันเลยนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่ง8แห่งเขามีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการอยู่24ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขเอื้ออำนวยก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็จะเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้มีความเพียงพอต่อการต้องการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมไปถึงเขื่อนหลักโดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะติดตามข่าวสารได้นะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเดือดร้อนขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับไปที่หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามสิทธิที่สมควรจะได้รับนะครับย้ำว่านะครับยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3กลุ่มด้วยกันครับ1เลยคือกลุ่มเป้าหมายเดิมครับหรือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการกดยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการนำเสนอการเข้าร่วมผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับพบว่าจำนวนเนี่ยก็คือ13,173,973 คนมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วล่ะครับจาก13ล้านตอนนี้ไปแล้ว12ล้านโดยประมาณนะครับ12,217,472 คนครับคิดเป็นร้อยละ93นะครับยังเหลืออีกประมาณเกือบๆล้านคือประมาณ 956,501 คนที่อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็5ช่องทางครับอย่างที่บอกไปนะครับคือแอปพลิเคชันทั้งเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็มีเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับ5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธกส. ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนช่วยเหลือได้2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครับจำนวนประมาณ 1,047,520 คนซึ่งตรงนี้มีการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับ 974,724 คนคิดเป็นร้อยละ 93.05 ยังเหลืออีกประมาณ 72,796 คนครับกำชับทุกพื้นที่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะตรวจสอบรายชื่อและรับรองบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวน 4,375,589 คนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณณฤชาได้กำชับทุกจังหวัดและก็ทุกอำเภอนั้นให้เร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือว่ากบอ.นะคะตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้21มิถุนายนเวลา 23:59 คือก่อนเที่ยงคืน1นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กระทรวงการคลังเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปยังไงก็ใครที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรีบรักษาสิทธิ์ของท่านรีบไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านซะหรือจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านโดยเร็วเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดของการเข้าร่วมโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสำหรับเรื่องของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังค่ะหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะมีการประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันติดตามรายละเอียดได้นะคะคือเข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th คือง่ายๆเซิร์ช Google ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็คือคนที่เพิ่งมีบัตรครั้งแรกนี่แหละที่เพิ่งลงทะเบียนน่ะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมถ้าเขาประกาศรายชื่อคุณสมบัติคนที่ผ่านท่านก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนได้นะสำหรับใครที่มีบัตรครั้งแรกนะคะกดยืนยันได้ถึงวันที่12มกราคม2570เลยค่ะผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นและท่านจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติท่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆได้ย้ำนะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์เวลแฟร์หรือจะเป็นเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะคะคือตั้งแต่วันที่ประกาศเลย17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคมขออภัยค่ะกันยายน14กันยายนนะใครที่เป็นกลุ่มอุทธรณ์นะคะก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าประกาศผลแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะ
1: นะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอีกสักหน่อยแล้วกันต้องถามว่าคุณพิริยาพรใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40หมดหรือยัง
0: หมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ผมหมดวันที่15มิถุนายนพอดีเป๊ะเลย
0: โอ้ยคุณครึ่งเดือนพอดีนะ
1: ครึ่งเดือนนะฮะก็ใครที่ยังไม่หมดนะครับดีใจด้วยนะครับท่านยังสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าใครที่เรียกว่ามีการวางแผนบริหารการใช้ย้ำก่อนนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทนั้นไม่มีการเก็บสมทบไปเดือนถัดไป
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดท่านใช้แล้วเหลือสิทธิ์ประมาณสัก91บาทก็จะไม่ทบไปเดือนหน้ากรกฎาคมก็คือตัดเลยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมา 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็รอให้สิ้นเดือนแล้วก็เพิ่มมาแล้วตอนนี้เพราะว่า
0: คิดว่าน่าจะใช้กันหมดแหละ เผื่อไม่พอนะอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่พอ
1: เพราะว่าเราอาจจะเจอร้านค้าร้านอาหารที่สปทที่มื้อเที่ยงเราใช้กันทุกวันทุกเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มาดูโครงการนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่ดำเนินโครงการมาได้ประมาณเกือบจะ20วันแล้วนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการเรียกว่าเชิญชวนนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าร่วมนะครับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ค้าในโครงการของบัตรสวัสดิการขอไปครับของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับย้ำก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการสำหรับร้านค้ารายเดิมเนี่ยสามารถจะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอันนี้เป็นแอปของคนขายนะคนซื้ออย่างเราไม่ต้องมีนะครับถุงเงินนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับขณะที่ร้านค้ารายใหม่ใครที่กำลังจะดำเนินการนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมต่างกันนะถ้าเป็นคนค้ารายเดิมเนี่ยถึง30กันยาแต่ถ้าเป็นรายใหม่ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับต่างกัน1เดือนนะครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบครับที่นำเสนอกันตอนนี้เพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้กับแอปที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะก็บางคนก็สั่งกันว่าสบายเลยนะดีเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะบางคนไม่ได้ออกไปไหนบางคนติดภารกิจทำงานฝนตกแดดออกไม่ออก
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็คือก็ใช้บริการนี้ได้นะ
1: แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่มาตั้งแต่ต้นเดือนนะ เพราะว่าก็จะสะดวก
0: ใช่แต่ก็จริงอันนี้คือแค่เดือนแรกแต่ว่าเดือนต่อๆไป3เดือนที่เหลือเนี่ย
1: มาแล้ว
0: ก็คือคุณก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนไงอันนี้คุณก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันให้ดีนะคะ
1: นะครับแล้วก็มีคนว่าเอ๊ะสิทธิ์ของ60-40เนี่ยโอนให้คนอื่นได้ไหมนะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: บางคนเหลือแล้วบางคนหมดแล้วนั่นเอง
0: ค่ะนี่ก็มีหลายท่านบอกเข้ามาอยู่นะเห็นคอมเมนต์อยู่บอกว่ายังไม่หมดนะยังใช้คนละเครื่องไม่หมดไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดนะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะคะโดยมีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้มีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16-19มิถุนายนนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮึงค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะแล้วก็มีทางด้านของดาโต๊ะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะท่านนายกโอกาสนี้ก็ขึ้นปาฐกถาเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนแล้วก็มีการเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่เรามีประชากรมากกว่า700ล้านคนค่ะโดยในปี2569นี้นะคะเรายังมีความสำคัญพิเศษนะก็คือเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ร่วมมือพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในเรื่องของมาตรการFast Path Intensive นะคะก็มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบกัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้สูงสุดเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงจุดแข็งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราจุดมีจุดแข็งทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวและที่สำคัญการแพทย์และสุขภาพค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะขณะนี้ก็ยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปนะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งย้ำก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ของอาเซียนรัสเซียเนี่ยครบรอบ35ปีนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าส่วนตัวทวิภาคี คือไทยกับรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีในปีหน้าครับส่วนในเรื่องที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียมี3ด้านสำคัญด้วยกันครับ1เลยคือด้านการเชื่อมโยง2คือด้านการค้าการลงทุน3คือด้านการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับด้านแรกครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นไทยเรามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลครับพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงครับและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครับระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนมีการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่ช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับสองคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าเทรดและก็อินเวสเมนต์ในย้ำถึงการรักษาความสำคัญนะครับระบบการค้าแบบพหุภาคีก็คือหลายชาติแล้วก็การกระจายตลาดครับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานซึ่งรัสเซียครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับเรียกว่าดีคนละด้านสามารถจะเกื้อหนุนและก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีครับพร้อมนะครับมีความสนใจที่จะเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับนอกจากนี้ครับไทยยังยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถจะคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนครับส่วน3ครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับซึ่งไทยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียตอนนี้เนี่ยมีประมาณนะครับเฉลี่ยคือ2ล้านคนต่อปีและพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่เราอยากจะเป็นฮับนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศครับอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนเนี่ย35ปีแต่ปีหน้าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเองก็ไปพบผู้บริหารเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่าง CPF รัสเซียนะคะแล้วก็บริษัทวอริกที่ผลิตเกี่ยวกับกีฬา
1: เสื้อกีฬา
0: ใช่นะแล้วก็เมื่อวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะคะก็ไปหารือกันต่างๆนะก็เดี๋ยวรอวันนี้อีกวันนึงท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะผ่านทางรายการต่างๆของสวทได้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ 6:31 นครับเดี๋ยวเราพักกันไปฟังตีค้องร้องข่าวแล้วกลับมาเจอกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายก่อน 7:00 นกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่า

อนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th เ
คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการ

การแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 นครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเขาแหละครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกัน
ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรมMedia Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailandซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณทิพวรรณคุณวุฒิชัยค่ะพี่สุนทรบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณห่างไกลใจห่วงบอกสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่น่ารักด้วยนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณธงชัยพี่บ่าวเบิร์ดใช่ไหมคะสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทางด้านของพี่สุเมธบอกเป็นแฟนตัวยงรับฟังทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่สุนทรสวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็มีส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยมีพี่สุนทรบอกอยากให้คุณบุญมาเนี่ยมาจัดรายการสดเพราะว่าตอนท้ายอยากจะฟังคุณบุญมานะร้องเพลงยกมือขึ้นบายบายนะซึ่งตอนนี้คุณบุญมาก็ยืนบายบายอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของรายการด้วยเหมือนกัน
1: ก็อยากจะหันกล้องให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคุณสุรินทร์สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ
1: ครับผมมีหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันนะครับคือตั้งแต่เรานำเสนอข่าวของอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องนายกแล้วก็คณะจะเดินทางกลับนะครับในวันนี้นั้นล่าสุดนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามีข่าวรายงานว่ากองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับโดยพุ่งเป้าถล่มที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดนะครับและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีในมอสโกและท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าในคณะของท่านนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยไปประชุมอาเซียนรัสเซียกันที่เมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับฝั่งที่จะค่อนไปทางยุโรปซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงมอสโกนะครับโดยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันว่าจากคนใกล้ชิดของนายกบอกว่าทางนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงของเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้กำหนดการนายกนั้นจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำงานตามปกตินะครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงเช้านี้ด้วยแล้วก็ในช่วงแบบนี้ครับเชิญชวนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังของเด็ดของดีของนครศรีธรรมราชครับโดยสำหรับในงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้น10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับโดยในงานก็จะมีแน่นอนครับพูดถึงงานนี้คือผัดหมี่ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นคือผัดหมี่เมืองปากพนังนะครับเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการนะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปนะครับสัมผัสก็ที่นครศรีธรรมราชสำหรับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังถึงวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับ
0: ที่สำคัญในงานเนี่ยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ด้วยเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและคุณสายชนนีสังลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการ